ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM

ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio อยากขอเพลงกับ DTFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา DP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก TrueTag
4: ไปกับ True D-Tac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพให้ทุก

ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรง

การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811111

าแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของพักบ่ายนะฮะกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ DJ Win นะครับมาทักทายกันวันนี้เป็นบ่ายนะครับของวันที่25วันนี้วันศุกร์ Friday นะครับศุกร์ Friday ศุกร์ที่25นะครับเดือนกันยายนนะฮะ2569นั่นเองเป็นไงบ้างทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเอ่ยนะครับฝนฟ้าอากาศโอ้โหได้ยินข่าวว่าโซนภาคตะวันออกภาคกลางนี่ฝนแช่ได้2วันแล้วใช่มั้ยฮะมีหลายๆคนทักมาหลังไมค์นะครับทักมาทางแชทอ่ะนะบอกว่าดีเจครับทำไงดีฮะฝนตกได้2วันยังไม่หยุดเลยนะครับโอ้โหตอนแรกอ่ะตอนนี้คือต้องทำคือตอนแรกคือทำใจก่อนนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่ามันเป็นทิศทางของร่องฝนที่มันผ่านเข้าพอดีนะแต่ว่ามันเป็นการตกที่แบบไม่ได้ตกเยอะนะแต่มันตกแช่ไปเรื่อยๆฮะเนาะนะครับอย่างตอนนี้ที่ดีเจเช็คดูในเรดาร์ตัวอากาศตัวนี้นะครับณเวลานี้นะภาคตะวันออกนี่ทุกจังหวัดเลยนะครับก็คือไล่มาตั้งแต่ที่เขมรนะเนาะนะข้ามฝั่งมาจังหวัดตราดนะครับข้ามมาตราดนะฮะเข้ามาจันทบุรีนะครับเข้ามาแกลงระยองสัตหีบนะครับชลบุรีนะครับกระเถิบปอยเปตก็ยังตกนะปอยเปตเขมรก็ตกกระหน่ำเหมือนกันนะฮะสระแก้วนะครับปราจีนนะครับเข้ามากรุงเทพมหานครตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับส่วนฝั่งตะวันออกนะครับพระประแดงนะเขตฝั่งตะวันออกก็ยังตกอยู่นะครับแล้วก็ยังลากขึ้นไปนนทบุรีรังสิตปทุมธานีธัญบุรีนะครับนะขึ้นไปทางพระนครศรีอยุธยานะครับยังขึ้นไปที่อ่างทองสุพรรณบุรีทางเหนือด้วยทางสิงห์บุรีนะครับขึ้นไปที่ชัยนาทนะครับตกอยู่แล้วก็ยังมีในส่วนของอีสานก็หลายจังหวัดทีเดียวนะครับโคราชบุรีรัมย์นะครับชัยภูมิอีสานก็ทุกจังหวัดเลยแต่ว่าจะเป็นการกระจายกันไปมันจะไม่เป็นผืนกว้างเหมือนทางภาคตะวันออกที่ตกเรื่อยๆนะครับอันนี้คือในส่วนของฝนฟ้าอากาศนะแต่ว่าพอเลยเข้ามาเขตนครปฐมแล้วหายนะครับส่วนทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะค่อยๆเคลื่อนมามันเป็นลักษณะของการวนของพายุฮะคุณฟังนึกภาพไหมง่ายเหมือนคุณฟังเคยเล่นลูกข่างใช่ไหมหลายคนเคยเล่นลูกข่างใช่ไหมเหมือนลูกข่างมันวนอยู่ฮะคุณฟังเอาลูกข่างปั้งเข้าไปนะฮะเขาเรียกว่าโยนไปลงพื้นนะฮะบนพื้นซีเมนต์ลูกข่างมันก็หมุนเหมือนไอ้พายุหรือว่าไอ้ตัวของฝนตัวเนี้ยมันยังหมุนอยู่ที่เดิมแล้วมันกระเถิบมาทางฝั่งตะวันตกนะครับตอนแรกมันมาจากทางฝั่งของเขมรมาทางฝั่งของประเทศลาวแล้วมันลูกข่างมันก็หมุนเรื่อยๆนะแล้วก็หมุนค่อยๆไหลมาทางฝั่งตะวันตกตอนแรกมันอยู่ทางด้านของประเทศทางปากเซอุบลใช่มั้ยฮะทางฝั่งของลาวใช่มั้ยแล้วก็หมุนเข้าอีสานอุบลบุรีรัมย์โคราชไหลมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าภาคตะวันออกนะแล้วก็เข้ากรุงเทพทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยหมุนเรื่อยๆแต่ว่าค่อยๆเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกช้าๆก็คาดการณ์ว่าจะยังอยู่อีกสักพักนึงอีกสักวันนึงนะฮะอีกสักวันเพราะฉะนั้นคุณฟังในโซนนี้นะลงมาถึงประจวบเลยก็คงจะต้องทนกันต่อไปในส่งทางภาคกลางและภาคตะวันออกเห็นว่าหลายที่ในน้ำท่วมขังทีเดียวนะครับมันเป็นร่องฝนนะฮะที่มาพอดีเป็นฝนฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูของเขาอยู่แล้วที่มันตกนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องทำใจไหนใครอยู่ที่ไหนบ้างส่งบรรยากาศมาวันนี้มีแชทเข้ามาหลากหลายทีเดียวนะเดี๋ยวไปดูข้อความมันดีกว่ามีแชทเข้ามาจากภาคตอนออกเยอะๆเลยพี่จูบอกว่าดีเจครับระยองฝนตกมา2วัน2คืนแล้วครับยังไม่หยุดเลยขอเพลงคิดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอเช่นกันกับพี่โปโต้นะฮะนายเติ้ลกับนายเต้บอกว่าสวัสดีครับดีเจครับชลบุรีฝนตกตั้งแต่เช้ามืดจนป่านนี้น้ำก็ท่วมหลายที่เหมือนกันน้ำขึ้นใช่ไหมเฮ้นั่นน่ะสิหลายที่หลายทางทีเดียวนะครับทักทายทางแชทนะครับมีพี่เดี่ยวสมุทรสาครวันนี้สมุทรสาครฝนตกทั้งวันเลยฮะขอเพลงลบนาทีที่มีเธอของนิวจิ๋วเข้ามาจากภาคตะวันออกเยอะๆเลยพี่จูบอกว่าดีเจครับระยองฝนตกมา2วัน2คืนแล้วครับยังไม่หยุดเลยขอเพลงคิดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอเช่นกันกับพี่โปโต้นะฮะนายเติ้ลกับนายเต้บอกว่าสวัสดีครับดีเจครับชลบุรีฝนตกตั้งแต่เช้ามืดจนป่านนี้น้ำก็ท่วมหลายที่เหมือนกันน้ำขึ้นใช่ไหมเฮ้นั่นน่ะสิหลายที่หลาย

จะอยู่อีกนานเลยเดียวตกเรื่อยๆพี่เฟิร์สชลบุรีนะฮะรักด้วยน้ำตาครับนี่ส่งลิงก์มาให้ด้วยเวอร์ชันนี้นะครับเป็นไงบ้างแถวพี่เฟิร์สอยู่ตกอยู่ไหมครับเบาลงหรือยังเอ่ยสวัสดีทักทายพี่แอนทิอุสด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงเฝ้ารอคอยของอาร์ตฟลัวด้วยกันละกันครับจากแอนครับชลบุรีฝนตกไหมพี่แถวโซนที่อยู่ช่ำๆใช่ไหมทางภาคตอนออกอยู่กันเยอะฟังกันหลายคนทีเดียวนะครับพี่อาทิตย์ F นะฮะ F อาทิตย์ F F อาทิตย์อาจบอกว่าดีเจครับฝนตกที่หน้าต่างกันละกันปทุมเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงเลยฮะฝนยังไม่หยุดเลยฮะนี่เห็นไหมฝนตกสะสมนานนะก็น้ำก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆโปเต้โปแต้นะครับโปเต้ทำอะไรอยู่โปเต้อยากใส่แบงค์พันแต่กลัวเมียสงสัยจะเอามาจากไหนส่งอะไรมาเนี่ยโปเต้กระเป๋าล่ะฮะโอ้โหนะส่งบริการไม่ดูนะครับโซนที่อยู่โปเต้พระราม7นะฮะฝนตกช่ำๆครับดีเจนี่ฝนตกช่ำๆนะฮะอันนี้คือฝนตกหรือว่าล้างรถเนี่ยนะฮะนะครับอาเมทักทายได้กันวันนี้ขอเพลงเมดเล่ของไทม์ๆล่ะฮะอาดีเจวินไปโหลดมาให้ก่อนสักครู่ก็แล้วกันนะครับพี่ทูริกี้วัดดีเจครับน้ำท่วมมอเตอร์เวย์เมื่อเช้าส่งภาพมานะครับภาคตะวันออกตกไม่หยุดไม่ยั้งทีเดียวมืดครึมทั้งวันทีเดียวนะครับน้ำท่วมมอเตอร์เวย์ออกมาตั้งแต่6 โมงเช้านะครับเมื่อเช้าตอนเมื่อกี้ตอนเที่ยงบอกว่ายังไม่หยุดไม่หยุดพี่ดูจากทิศทางเรดาร์ไม่มีทางหยุดมันจะตกเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะตกแบบท่วมกันลำช่ำๆเลยนะฮะมอเตอร์เวย์เป็นอัมพาตไปเลยทั้งขาเข้าขาออกครับดีเจนะวันนี้ขอเพลงคีรีบูนสักเพลงก็แล้วกันนะฮะทักทายนะครับอันนี้พี่ทวิชกี้ช่วงนี้จะลำบากหน่อยคนที่เดินทางส่วนภาคกลางนะฮะต้องทำใจนะครับเนาะพี่นัทระยองนครพนมครับนี่ก็ทักมาออกเหมือนกันสัญญาหน้าฝนก็แล้วกันจะได้ช่ำๆเนาะฝนตกต่อเนื่องทั้งวันนะฮะแฟนรายการจากภาคตะวันออกภาคกลางมากมายพี่แสวงชัยก็ภาคตะวันออกเหมือนกันขอเพลงโตลงตรงอาโตลงตรงนะฮะทีโบนนะฮะพี่สุรัตน์บางแสนครับภาคตะวันออกเหมือนกันบอกว่าวุดวิดครับดีเจวุดวิดอะไรครับพี่เดี๋ยวดูกันนะส่งคลิปอะไรมาเนาะนะฮะที่หน้าร้านของพี่สุรัตน์นะฮะก็มีบรรยากาศของเขาเรียกว่าฝนนะแล้วก็น้ำที่ไหลท่วมเข้ามาเป็นน้ำฝนนะฮะที่มันเจิ่งนองบนพื้นตอนนี้ก็เลยเอาพวกอะไรมากั้นเอาไว้ก่อนนะครับเราก็เลยทำอกทำใจนะครับพี่ต้องหากระสอบมาตั้งหน้าร้านไปเลยพี่นะครับอันไหนส่งบรรยากาศมาหน่อยภาคตะวันออกภาคกลางฝนฟ้าอากาศนะพี่ต้องใช้สิงห์บุรีนะครับทักทายวันฝนตกตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดเลยครับขอเพลงฝากเลี้ยงกันละกันนะฮะช่ำงี้พี่ช่ำมากเลยนะฮะพี่อดุลครับวันนี้ขอเพลงฝนของพี่ปูแบ็คเฮดกันละกันสามพรานนครปฐมช่ำทั้งวันเห็นไหมคุณฟังในภาคกลางทักมานิดนะนานๆทีเนาะนะมาทางเชียงใหม่หน่อยภาคเหนือนะฮะหมาล่าเนื้อจะดีเจหมาล่าเนื้อนะฮะพี่สีหนุ่มครับขอเพลงส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่ของพี่แอสด้วยนะฮะอันนี้ลำพูนนะครับนะครับพี่มนตรีซัพพลายนะฮะรินในใครที่เล่นลูกข่างเป็นบ่งบอกอายุนะดีเจนะฮะแม้จะบอกว่าตัวเองเท่าเลยสิ นะครับพี่กระปอมบอกว่าจากพี่กระปอมบอกว่าพอเพลงเหตุผลง่ายๆครับมันมีกับแย่ก็แล้วกันตอนนี้กระปอมอยู่ไหนอยู่สุรินทร์ป่ะนะครับพี่ก็บอกว่านำขึ้นให้รีบตักขอเพลงเย่เย่ของบูโดกันก็แล้วกันส่งภาพไม่ดูนะฮะตอนนี้น้ำท่วมขังแล้วฮะน้ำท่วมขังถนนนะกรุงเทพมหานครนี่น้ำระบายไม่ทันนะมันมาทีมันไม่ได้เป็นน้ำที่มาไวมันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะฮะส่งบรรยากาศไม่ดูฝนฉ่ำมากๆเลยนะครับที่โซนที่พี่โออยู่นะฮะนะครับพี่แอนทิอุสบอกว่าตกหนักเลยครับเนี่ยชลบุรีนะฮะกำมันวันว่าดีเจขาพระประแดงตกแช่ตลอดเลยฮะตลอดทั้งวันเดียวใช่ไหมเขารู้ว่ากมันวันร้อนไงอยากกลัวกมันวันจะร้อนก็เลยแช่ทั้งวันเลย พี่เฟิร์สบอกว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนครับดีเจยังไม่หยุดสักทีเลยนะฮะ เบื่อนะนะครับพี่ทุกเพชรบอกว่าขอเพลงครับเพลงซอมบี้เลยกันมันสักเพลงนะจ๊ะพี่ทุกเพชรอยู่จังหวัดไหนนะฮะลืมไปแล้วแล้วก็พี่จุ้ยบอกว่าทักทายช่วงบ่ายครับมาจากภาคใต้นะครับโปเต้โปแต้บอกว่าหนีกลับลำปางก่อนน้ำจะท่วมแถวๆกรุงเทพโซนที่อยู่โปเต้กลับลำปางไหมวันนี้ฮะกลับเนาะวันนี้ตอนเย็นจะเดินทางจากภาคกลางขึ้นมาภาคเหนือขอแสดงความยินดีนะฮะภาคเหนือฝนไม่ตกนะฮะพี่บอยตุรกีทักทายครับเซฮายด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ข้าวป่าต้มจืดบอกว่าสวัสดีครับดีเจทักทายครับมิ้นพักทายมิ้นจากอังกฤษด้วยกู๊ดมอร์นิ่งฮะคิวเพลงยาวอีกแล้วแน่นอนสิมิ้นนะฮะพี่กระป๋องบอกว่าตกทั่วทั้งวันทั้งคืนครับทั้งวันเลยอยู่สุรินทร์ใช่ไหมพี่เดี๋ยวขอดูภาพหน่อยส่งภาพไปดูนะก็สุรินทร์ก็เป็นโซนอีสานนะครับก็มีมืดฟ้ามืดฝนอยู่นะฮะท้องฟ้าครึ้มๆอยู่แต่ว่าจะน้อยกว่ากรุงเทพโซนภาคกลางเพราะมันกระเถิบมาอีสานแล้วเนาะนะครับกำลังวันหนาวแล้วค่ะดีเจขาไม่ไหวแล้วหนาวไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะ พี่ช่างบอยพัทลุงนะฮะสวัสดีครับฟอร์ดมาสด้าพัทลุง

งานตัวนะครับยินดีให้บริการครับวันนี้มีรถมาจอดซ่อมเหมือนเดิมนี่อะไรพี่ที่ถือนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างนึงนะฮะที่กำลังถืออยู่นะครับนะฮะที่เป็นอุปอะไรสักอย่างขอเพลงรอยยิ้มนักสู้ของโลโซก็แล้วกันครับเป็นแรงกำลังใจให้กับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังกันแล้วกันครับดีเจนะครับสู้ๆคืออย่างนี้คุณฟังอย่างที่บอกไปว่าภาคกลางเนี่ยนะครับเป็นอาคารตึกต่างๆเยอะนะครับบ้านเรือนประชาชนมันจะไม่เหมือนอีสานกับเหนือนะอีสานเหนือเนี่ยมันมีป่าเยอะกว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำถ้าเป็นเหนือเนี่ยจะอีกแบบนึงถ้าเป็นเหนือแล้วฝนตกแช่นานๆเนี่ยจะมีโอกาสเกิดดินสไลด์นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดน่านเขาแล้วที่แม่ฮ่องสอนถ้ามันตกได้สักวัน2วัน2คืนเลยนะมันจะมีดินยุบมันจะมีดินยุบมันจะมีแบบว่าต้นไม้ล้มมันจะมีแบบสายฟ้าล้มเนี่ยเพราะว่าไอ้ดินมันอุ้มน้ำไม่ได้ต่างจังหวัดมันจะเป็นดินเยอะเนาะอีสานก็เหมือนกันอาจจะมีถนนยุบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นโซนภาคกลางเนี่ยดินมันก็มีนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นคอนกรีตเยอะกว่าเพราะนั้นเนี่ยมันแออัดไม่ทันเพราะว่าข้างน้ำข้างใต้ท่อระบายก็เต็มไปด้วยน้ำข้างบนก็ตกลงมาเรื่อยๆมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของฟ้าฝนในช่วงเวลาของภาคเที่ยงนี้นะครับภาคบ่ายนี้นะฮะส่วนเชียงใหม่ตอนนี้อากาศแจ่มใสดีครับมีครึ้มเล็กน้อยไม่มีฝนเลยร้อนมากเลยนะฮะทางภาคเหนือนะครับนะพี่บอยวันนี้ครับอันนี้คือปั๊มแม่ปั๊มครัชครับรถเกียร์ธรรมดาเลยต้องมีแม่ปั๊มด้วยนะครับนะครับต้าธีรพัฒน์ขอเพลงรอของสล็อตแมชชีนด้วยกันละกันทักทายพี่เกมเรซซิ่งด้วยกันละกันครับเสียหายช่วงบ่ายพี่เกมรถแบ็คโฮพี่เกมบอกว่าดีเลยครับตกภาคกลางอย่ามาตกภาคเหนือเลยเพราะพี่เกมก็กำลังใช้รถแบ็คโฮนะครับแบ็คโฮขุดเจาะเปลือกโลกอยู่นะฮะและพี่โอก็ส่งภาพมาบรรยากาศชุ่มฉ่ำเสือเหลือเกินนะฮะสำหรับฝนฟ้าอากาศนะฮะไหนก็ดูคลิปหน่อยสินี่ฟังเสียงนะครับพี่เจอ่ะเคยเจอแล้วตอนน้ำท่วมเชียงใหม่อ่ะจะแบบนี้พี่ท่วมมิดมอเตอร์ไซค์เลยตอนนั้นนะฮะนะครับสวัสดีพี่เทวาพุทธปฏิมาด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ส่งลิงก์มาด้วยวันนี้ขอเพลงสากล1เพลงนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันสำหรับบ่ายนี้เนาะเข้าสู่ชั่วโมงพักบ่ายพอดีเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะฮะใครที่ส่งลิงก์มาเดี๋ยวเราขอเวลาโหลดเพลงสักครู่นึงนะครับฟังแล้วคิดถึงแม่ไม่ใช่สิฟังแล้วคิดถึงอยู่อเมริกันแฟรงก์เฟิร์ตครับดีเจอเมริกันแฟรงก์เฟิร์ตนี่คืออะไรก่อนนะนะกันโรสใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังอะไรกันสักครู่ที่ฝากมานะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันดีกว่าสำหรับบ่ายนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเพลงชิลๆเนาะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ ID Line นะฮะค้นหา ID FM975พิมพ์ตัว F ตัว M ครับเลข9เลข7เลข5แล้วทักไลน์มาเลยเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับคงหนีไม่พ้นเพลงนี้นะครับที่จะเข้ากับบรรยากาศที่สุดแล้วตอนนี้นะจ๊ะ

ละครับนี่คือเพลงที่ฝากมาฝนเบิร์ดกับฝนตกที่หน้าต่างสิเออแล้วเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนเด้อที่คุณผู้ฟังส่งมาเข้ามากันหลายๆเพลงทีเดียวนะครับพี่ซอแทนบอกว่าดีใจครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยทำใจพี่ทำใจสวัสดีอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะจูแนนเหรอฮะจูนจูนันจูนันจูแนนจูแนนนะฮะขอเพลงไหนว่าจะไม่หลอกกันของซิลิฟูนะครับเอาบังจูสงขลานะครับทักทายบังจูจากสงขลาด้วยกันละกันครับทักทายพี่อ้อยด้วยกันละกันนะครับ

ที่เธอลาฉันไปเป็นเพลงกับฝนนะครับสำหรับคนที่กำลังเจอฝนกระหน่ำในโซนภาคกลางภาคตะวันออกนะครับโซนภาคอีสานตอนเหนือและภาคเหนือนี่ก็ยังปกติอยู่นะฮะภาคใต้ก็ยังปกติอยู่เนาะบ่ายสองโมงนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมานะครับแต่ว่าส่งมาพอดีเด้อส่งมาเยอะเกินส่งมาเยอะเกินดิเจเปิดไม่ทัน เปิดไม่ทันเอาตามที่มีอยู่นะฮะอยากจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันได้เดี๋ยวจะได้หยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะส่วนใครอยากจะขอเพลงต่างประเทศอะไรก็ขอได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะได้หยิบมาให้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะอยากจะลืมใครสักคนหรือเปล่าเขาบอกว่ายิ่งฝนตกนี่มันยิ่งเหงาเออจริงๆยิ่งฝนตกนี่มันยิ่งเหงานะครับมันยิ่งทวีคูณความเศร้า

ับเพลงเก่าเพลงใหม่ส่งมาแล้วกันฮะเดี๋ยวเปิดชิลๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับทักทายโปเต้บอกว่าแล้วเพลงโปเต้เปิดไปยังยังเลยโปเต้จะเอาเพลงเดิมอยู่ไหมเดี๋ยวเปิดให้วันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ในช่วงเพลงวัยเดี๋ยวเปิดให้โปเต้ขอเพลงแต่เมื่อวานเมื่อคืนก็อยู่แป๊บเดียวไบโพล่านะครับอยู่ไม่ถึง4ทุ่มที่เดียวมั้งไม่เกิน5นาที10นาทีไบโพล่านะฮะหายไปเลยพวกนี้ขอเพลงมา3นาทีหายนะครับพวกประเภทไบโพล่านี่นะมันต้องจับเอาไปจับเอาไปคั่วให้หมดเลยนะฮะเป็นจิ๊กกุ่งให้หมดเลยนะเออนะฮะอามาทักทายกันช่วงนี้ครับมา เดี๋ยวเปิดเพลงชิวให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆด้วยนะครับสำหรับบ่ายนี้อยู่กับ True Detect ให้การดูแลกันช่วงนี้ครับ True Detect นะฮะร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวเข้าทุ่มหนึ่งบาทด้วยนะครับ

ธอจนหมดใจนะครับนี่คือแพททานนะครับขอมาทักทายกุ้งฮะด้วยกันละกันส่ง SMS มาวันดีเจอยากฟังลิปออยหน่อยสินะครับขอเพลงนิ้วก้อยของลิปออยกันละกันเปิดให้ฟังด้วยนะครับดีเจได้เลยเดี๋ยวเราสักครู่นะครับลิปองลิปออยนะฮะเสียหายช่วงนี้ด้วยละกันช่างเบสจัดให้นะครับบอกว่าสวัสดีครับดีเจวันนี้ร้อนจัดฮะที่เชียงใหม่นะครับที่ดอยสเก็ตนะครับส่งภาพบรรยากาศที่อู่มาให้ดูนะกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่แดดแรงเดี๋ยวเปิดพัดลมแรงๆนะพี่นะพี่เพชรจัดให้นะครับพี่เพชรว่าถูกใจเพลงนี้จังเลยครับเอาเพลงอะไรก็ได้โบเต้บอกเอาไว้ได้นะโบเต้เนี่ยดีเพลงอะไรก็ได้ขอมาทักทายขอมาทักทายอะไรกันนะเมดเล่เพลงยุค90ครับร้องโดยไทม์ไทยเหรอลองมาฟังซิว่ามีเพลงอะไรบ้างนะเพลงนี้นะครับใ

สบาตากลมไว้ผมยาวนะครับแหมอันนี้มาเมะอันนี้คนใช่ใช่คนที่ร้องเพลงนั้นป่ะที่ว่าหมูทอดเชียงไฮ้ใช่ไหมทอดมันปลากายอะไรที่เธอว่าฉันอ้วนนั่นน่ะใช่ไหมใช่คนนี้ไหมเสียงแบบเย็นๆนะฮะเป็นเพลงของแฟนอเมเองนะฮะคนนี้นะฮะใช่ไหมมีเพลงไม่ต้องมีคำบรรยายมีเจ้าชอบมาลีแล้วก็บุษบาด้วยนะครับใช่ไหมหมูทอดเจียงไฮ้ทอดมันปลากายอะไรน่ะจำเสียงได้นะฮะสอดแทนวันดีเจครับขอวันนี้ขอเพลงคำเมนหนึ่งเพลงนะดีเจขอเป็นคำเมนหนึ่งเพลงว่าอยากฟังเพลงนี้ครับดีเจวันนี้เราเปิดรายการด้วยเพลงวายเราเปิดเพลงวายต่อไหมนอนจะได้คึกคักกันนะฮะไหนถ้าทางภาคกลางฝนมันตกเราต้องเปิดเพลงไวจะได้คึกคักกันเมื่อกี้เราฟังเม็ดแรกยุค90ใช่ป่ะโดยศิลปินเจนซีที่เอามาโคเวอร์นะฮะอันนี้ไปฟังยุค90ของแท้นะพี่เจเจตรินวัฒนศิลป์นะฮะเจมูฟ

ากเลี้ยงหน่อยได้ไหมจ้าฝากเลี้ยงหน่อยเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงต้อยป่ะนะฮะโอ้เลี้ยงต้อยคำนี้ไม่ได้ยินนานมากๆเลยนะครับอ้าวนะครับพี่ส่งภาพมาเซลฟี่มาให้ดูนะฮะกำลังทำงานอยู่สำหรับในส่วนของแฟนรายการพี่โปโต้นะฮะมีเซลฟี่มาให้ดูนะกำลังทำงานอยู่ทักทายกันมานะจ๊ะทำงานกันอยู่ที่ไหนเซลฟี่มาส่งบรรยากาศมันเลยฝนฟ้าตกแค่ไหนอย่างไรนะพี่โปโต้เขาบอกว่าฝนตกนี่ทำงานลำบากดีเจไม่เป็นไรพี่ถือว่านานๆทีแล้วกันนะครับมันลำบากจริงๆเข้าใจไปไหนมาไหนก็ลำบากรู้ป่ะโดยเฉพาะคนที่ขนส่งสินค้า

เจ๊ครับพี่โลกรายงานตัวครับบอกว่าฝนตกนะตกตั้งแต่เช้าเลยครับตอนนี้ยังตกหยุดครับพี่เจดีพี่จะได้สดใสชุ่มฉ่ำกันเนาะนะครับแต่ว่าตกเยอะเกินก็ไม่ไหวตอนนี้บ่าย 2:00 นพอดีโปเต้ว่าเดี๋ยวเย็นนี้โปเต้จะเดินทางกลับลำปางแล้วว่าอยู่กรุงเทพไม่ไหวแล้วฝนตกตลอดเลยจะดีขึ้นเหนือแล้วครับเปิดเพลงนี้โปเต้ดีกว่าแล้วก็แฟนรายการที่ฝากมาอโตลงตรงอโตลงตรงชนิดเขาคึกคักกันหน่อยแล้วกันจะได้ตาม

ักนะฮะโปเต้ว่าดีเจครับอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวโปเต้ไปคอฟเวอร์เพลงนี้หน่อยสิตกลงตรงได้ป่ะคอฟเวอร์หน่อยจะเห็นว่าชอบคอฟเวอร์เพลงช่วงนี้นะฮะอันนี้คือหนึ่งเพลงครับจากทีโบนโชว์โจ๊กกันหน่อยแล้วกันจะได้ตาเปิดเพราะว่าช่วงบ่ายมาหลายคนง่วงกันไงขอเปิดเพลงไว้สัก 2-3 เพลง 4-5 เพลงใครรู้ไหมว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรฮะโจ๊กอีกสักเพลงดีกว่าช่วงนี้

สามชาครับสามชารอบเหมารอบบัตรจองนะครับนี่คือไก่กะละมังเข้ามาโคเวอร์เขาสนุกดื่มกันเด้อเนาะสนุกดีชิลดื่มกันนะฮะช่วงนี้ฟังเพลงกันไปชิลๆด้วยกันช่วงนี้กับดีเจกันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะกับวันสบายๆนะจ๊ะบ่ายสองครึ่งโปเต้ว่าชอบเพลงเมื่อกี้จังเลย Take Me To Your Heart เวอร์ชั่น3ชาตินะฮะจะไปโคเวอร์ใช่ไหมขอเพลงสากลทั้ง2เพลงได้ป่ะคุณฟังอยากฟังก็เปิดให้มาช่วงนี้เปิดเพลงก่อนเดี๋ยวไปหาข่าวมาเล่ากัน

อากลเพลงไทยเนาะจะมีพี่อ้อยต้องมีครบทุกแนวเลยนะฮะช่วงนั้นนี่เปิดเพลงกันก่อนชิวๆก็แล้วกันนะครับนี่คือ1เพลงนะฮะที่ฝากไว้ด้วย Sweet Time นะครับ1เพลงเลยหนีไม่พ้นเพลงนี้เลยนะครับเป็นเพลงดังในตำนานนะครับกมลวรรณเวอร์ที่เจ๊ชอบกับชอบแบบนี้ชอบให้ตื่นเนาะทักทายพี่โจด้วยกันนะฮะโจบอกว่าทักทายครับพี่ดีเจขอเพลงอยู่คนเดียวของพี่เบิร์ดกันละกันวันนี้ทำงานคนเดียวครับง่อมมากเลยพี่โจเป็นคนที่ไหนเป็นคนเหนือป่ะบอกว่าพูดว่าง่อมด้วยอ่ะง่อมมากเลยทีมงานไปไหนหมดล่ะครับฮะพี่โจทีมงานอยู่ด้วยกันมีคนเหนือกี่คนนะคนเหนือคนอีสานกี่คนคนภาคกลางกี่คนทักทายพี่แบดคอมพานีจากเมืองการด้วยนะครับว่าถูกใจมากเพลงเมื่อกี้อันนี้ก็ต้องถูกใจกว่าพี่

บอกเลยว่าถ้าไม่มีใครถ้าใครไม่รู้จักพอดีแสดงว่าบ้านเนี่ยไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะฮะบ้านอยู่หลังเขาบ้านเลยท่านทายพี่กฤษดาชูศรีบอกว่าตอนนี้สุพรรณบุรีตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับดีเจวันนี้คุณฟังโซนภาคกลางบอกว่าฝนแบบทั้งวันทั้งคืนได้2วันแล้วนะ2วัน2คืนแล้วแต่ถ้าผ่านคืนนี้ไปก็จะเป็นคืนที่3แล้วใช่ป่ะพี่ตุ๊กเพชรบอกว่าขอบคุณมากชอบมากสำหรับเพลงนี้นะฮะนะครับอยากฟังเพลงของ DDC นะครับอ่ะมาตอนนี้บ่าย 2:44 คุณผู้ฟังครับกับบรรยากาศทางภาคกลางที่ชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่วันก่อนแล้วฝนตกลงมาจะอยู่ทางภาคตะวันออกทางภาคกลางฝนฉ่ำยังคงฉ่ำต่อเนื่องไปนะครับอีกสักคืนนึงนะเพราะว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนยังคงวนอยู่ในโซนภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะมันเป็นร่องฝนนะครับฮะทิศทางเคลื่อนที่ของฝนเฉพาะโซนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะส่วนภาคอื่นไม่มีภาคอื่นนี่ปกตินะฮะอีสานก็จะมีตอนล่างนะฮะส่วนตอนเหนือตอนกลางขึ้นไปมันจะมีแบบปรับปลายกระจายกันไปส่วนภาคเหนือไม่ค่อยมีภาคใต้ก็ปรับปลายนะครับเนาะช่วงหน้าฝนต้องระมัดระวังเนาะนะพี่กฤษดาวันนี้เขาไปเที่ยวพัทยาไหมฮะตอนนี้น่าจะไปนะฮะเอาเรือไปไหมพี่เอาเรือไปลงแทนแล้วกันนะจ๊ะเอาเรือมารับดีเจหน่อยแล้วนะพี่เฟิร์สชนบุรีส่งภาพว่าดีเจครับท้องฟ้าแบบนี้มา3วันแล้วครับดีเจขมัวมืดมากเลยนะฮะเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดนะฮะตอนนี้ลืมไปแล้วว่าพระอาทิตย์รูปร่างเป็นยังไงใช่ไหมพี่ลืมไปแล้วว่าพิษหน้าตามันเป็นยังไงใช่ไหมแหมถ้าลืมว่าพิษเป็นไงเราไปเที่ยวนี่ดีกว่าเราไปเที่ยวลาวดีกว่ามีเพลงลาวให้ฟังหนึ่งเพลงสู้ฝนมากๆเลยพี่สวัสดิ์วันนี้ใจครับแปลเพลงเมื่อกี้ให้ฟังด้วยเพลงซอมบี้ก็พูดถึงเรื่องของการต่อสู้การเข็นฆ่ากันพี่ประมาณว่าคือฝรั่งเขาจะทำเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหมือนสงครามอะว่าจะเข็นฆ่าไว้ทำไมมีแต่ความปวดร้าวมีแต่ความสูญเสียอะไรเงี้ยมีแต่ความปวดร้าวมีแต่ความสูญเสียว่าจะเข็นฆ่ากันไปเพื่ออะไรออกมาเนี่ยนะ In your head คือมีแต่ความเข็นฆ่าอยู่ในหัวเอออ่านชิวๆมากมีหนึ่งเพลงครับที่ขอไว้เมื่อกี้จากซอแทนหลังเธอเหรอฮะผู้สาวอินเตอร์ครับเพลงนี้ครับมาฟังเพลงลาวหนึ่งเพลงขั้นกลางแล้วกันจะได้สุขสนานในช่วงนี้แหมสรรหาเพลงจะเลยดีเจถูกใจพี่บอยพัทลุงนะฮะ

รุปว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงอะไรนะฮะมันเป็นเพลงภาษาอะไรภาษาลาวภาษาอีสานหรือภาษาอะไรตะกี้เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรนะได้ยินเสียงของ Fucking Hero มาด้วยนะฮะอันนี้ Fucking Hero นี่เขาไปฟีเจอริ่งกับเพลงลาวแล้วเหรอฮะฟังแล้วปวดหัวดีเหมือนกันเด้อนะฮะซอแทนขอมาใช่ไหม

นี่คือเพลงในเวอร์ชันร้องสดนะของซิลิฟูและก็โจจิรายุด้วยเป็นคอนเสิร์ตของ Fat Radio นะครับที่ร้องไลฟ์สดเอาไว้นะฮะเนาะร้องสดเอาไว้ต้องสมัยนั้นมันก็มีไลฟ์นะฮะมันมีไลฟ์สดเป็นคอนเสิร์ตจริงๆนะฮะ Fat Radio ตอนนี้ไม่มีแล้วนะ Fat Radio ไม่มีแล้วหยุดไปละสมัย Radio Fat Radio คลื่นเก่าสมัยก่อนตอนนี้เนี่ยกรุงเทพเหลือคลื่นใหญ่ๆไม่กี่คลื่นเองที่รู้จักกันอย่างเช่นคูลฟาเรนไฮต์คูลฟาเรนไฮต์นี่เป็นของ RS นะของ RS แต่ไม่ค่อยเปิดเพลง RS นะฮะนะครับของ Grammy ก็จะเหลือ3คลื่นหลักเนาะมี FM มี Green Wave และอะไรอันนะ2อันสิเนาะชิลนะฮะนะครับมี Hot Wave ด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีคลื่นอสมทต่างๆนะฮะมีไม่กี่ช่องตอนนี้ที่เหลืออยู่ที่เหลือที่ดังๆเมื่อก่อนก็ทยอยยุบกันไปนะครับตามกาลเวลานะฮะแต่เห็นรู้สึกว่าช่วงนี้ลูกทุ่งก็มาแรงนะลูกทุ่งมหานครลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะลูกทุ่งรักไทยเนาะนะครับอ่ะหนึ่งเพลงครับจากซิลิฟูที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะพี่แกบอกว่าดีเจครับขอบคุณครับเพลงนี้ขอฮอมปอยแล้วกันว่าชอบมากเลยซิลิฟูยุคไหนก็ไม่เท่าบางโตร้องใช่ก็เสียดายเขานะฮะเสียดายเนาะหลายคนไปดูคลิปเก่าๆที่บางโตร้องเอาไว้นะฮะเป็นภาพบรรยากาศเก่าๆสมัยก่อนนะฮะก็สนุกดีนะฮะโปเต้มาส่งบรรยากาศแมวแถวหน้าออฟฟิศนะพระราม7ไหมดูนะฮะผมว่าฝนตกฉ่ำตลอดเลยครับดีเจนี่ฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหตกแบบนี้นี่มีโอกาสน้ำท่วมบ้านโปเต้นะฮะโปเต้เตรียมเรือยังครับเตรียมเรือยังฮะเตรียมเรือยังครับนะโปเต้จะได้กลับมาอยู่ลำปางละนะฮะลำปางหนาฝนตกฉ่ำซะขนาดนี้นะทักทายพี่นาโต้เจวายด้วยกันละกันครับวงแหวนรอบ2เชียงใหม่ไม่มีฝนตกนะฮะอากาศร้อนนะครับเชียงใหม่ไม่มีฝนเลยฮะภาคเหนือไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวเลย

ายอยากนอนนะครับอย่าแต่ยังนอนไม่ได้นะฮะนี่คือเพลงเหนื่อยครับจากซิลิฟูนะฮะชอบจังเลยนะฮะบางโตในยุคนั้นคือสุดแล้วเนาะเกมเนาะยุคนั้นคือสุดแล้วเนาะคุณฟังนะฮะทุกคนที่ฟังอยู่นะครับสุดนี่หมายถึงว่าแบบเป็นนักร้องสมัยนั้นก็เป็นอะไรนะเจนวายนะที่ครองใจวัยรุ่นร็อกในสมัยนั้น

ที่เธอลาฉันไปนะครับที่เธอลาเธอล่อที่เธอลาเธอล่อเธอมาฉันไปนะครับถูกใจรุ่งรุ่งบอกว่าจากบางพลีเจ้าดีเจฝนรั่วเลยนะจ๊ะยังไม่มีท่าทีวิแววว่าจะหยุดเลยนะเนี่ยตกหนักมากแฮมละแต่ฝนตกทำให้เพลงเพราะขึ้นเยอะเลยใช่ไหมรุ่งไปอยู่บางพลีนานยังครับเป็นสาวเหนือกะนะฮะไปอยู่ที่บางพลีนะฮะพี่นพฤทธิ์บอสวัสดีเจ้ครับครองใหญ่จังหวัดตราดเป็นกำลังใจให้กับอส104ทุกท่านทุกนายครับออกปฏิบัติการช่วยน้ำท่วมที่ครองใหญ่จังหวัดตราดฝนกระหน่ำไม่หยุดเลยโอ้โหสุดๆจริงๆในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเพลงกรอากาศกันนะครับเนาะ

ชิลๆนะครับนี่คือเพลงจากบูโดกันชื่อเพลงว่าเย่เย่เพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเลยเนาะถ้าพี่โอไม่ได้ขอมาก็ลืมไปเลยนะเนี่ยแหมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามโมงนะคุณผู้ฟังทุกประเทศที่กำลังฟังกันอยู่แล้วก็ทางออนไลน์ต่างประเทศด้วยนะครับทักทายทางบุญทลิกด้วยมาแล้วใช่ไหมบุญทลิกมาแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ Friday ครับ25เดือนกันยายนอีก5วันก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาสิ้นเดือนกันแล้วนะครับเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วทันใจนะครับไม่ได้นับเวลานี่ก็ไหลไปเรื่อยๆนะ25แล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันเสาร์สบายๆนะครับเนาะ26เดือนนี้มี30วันใช่ไหมครับก็ใช้เวลาให้เต็มที่กันละกันฮะเช็คเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยครับตอนนี้ฝนฟ้ายังอยู่ที่ไหนกันบ้างอย่างไรนะครับอย่างที่ทราบกันว่าทางภาคกลางในฝนถล่มเนาะภาคตะวันออกนะฮะที่อุบลวันนี้ที่บุญทลิกเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะที่อุบลที่คุณผู้ฟังกำลังฟังที่ FM 90ตัวนี้มีฝนตกอยู่ที่แถวเขื่อนสิรินธรครับเขื่อนสิรินธรอ่างศิลาพิบูลบางสหารเล็กน้อยเขื่องในนะครับอำเภอเขื่องในนะฮะสีเมืองใหม่เล็กน้อยครับแต่ถ้าทางด้านของโซนใต้อุบลเนี่ยไม่มีนะฮะเดชอุดมนะครับบัวงามนะครับนาจะหลวยบุญทลิกน้ำยืนไม่มีเลยนะครับแม้แต่เม็ดเดียวมั้งนะฮะอาจจะมีก็ได้นะเพราะเรดาร์มันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้เนาะนะฮะแต่ว่าโซนของแถวเดี๋ยวดูก่อนนะฮะสุรินทร์มีครับสุรินทร์มีตกอยู่นะครับบุรีรัมย์มีฮะโคราชมีแต่ที่จะกระหน่ำกันอยู่แล้วก็ยังคงวนกันอยู่คือแถวโซนของภาคตะวันออกตั้งแต่ปอยเปตมาเลยข้ามฝั่งไปปอยเปตสักแก้วปราจีนบุรีนะครับชนบุรีนะครับสัตหีบระยองแกรงจันทบุรีตราดทุกจังหวัดโดยภาคตะวันออกตกทุกจังหวัดเลยและข้ามฝั่งไปฝั่งเขมรด้วยนะไพลินนะเมืองไพลินเขมรนะฮะชื่อหนองบอนนะปุ่งน้ำร้อนตกหมดเลยจันทบุรีนะครับลักษณะของฝนก็ยังลากยาวเข้าสู่กรุงเทพมหานครฮะกรุงเทพมหานครตอนนี้กำลังตกอยู่เหมือนกันฮะกระหน่ำเลยนะทุกโซนของกรุงเทพทุกเขตของกรุงเทพตกหมดเลยฮะยังขึ้นไปทางตอนเหนือถึงปทุมธานีถึงอยุธยาเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังลากไปถึงแถวนครนายกขึ้นไปทางเหนืออีกลพบุรีนะครับขึ้นไปถึงโน่นเลยนะฮะแถวชัยนาทเลยชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีลงมานะครับกำแพงแสนนครปฐมตกหมดเลยครับแล้วก็จะเว้นไว้แถวราชบุรีเล็กน้อยยังไม่ตกนะฮะราชบุรีแต่ว่าคาดว่าอีกสักพักก็จะตกเหมือนกันเพราะว่าทิศทางฝนมันมีการหมุนนะฮะถ้าคุณฟังนึกภาพออกเมื่อกี้ที่เจพูดไปครั้งนึงนะฮะการเกิดฝนตกครั้งนี้มันเป็นการเกิดฝนตกลักษณะของพายของลมฝนที่หมุนวนอยู่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าคล้ายๆลูกข่างที่เราเคลื่อนไปนึกถึงลูกข่างได้ไหมเราลูกข่างเนี่ยเคลื่อนตั้งลงไปบนพื้นใช่ไหมมันก็หมุนๆๆเนี่ยฮะฝนตกแบบนั้นเลยมันหมุนอยู่ตรงกลางแถวภาคกลางเป๊ะเลยนะภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับอีกบางส่วนก็ลงทะเลอ่าวไทยนะฮะในทะเลอ่าวไทยก็ตกเยอะเหมือนกันในบนพื้นก็ตกเยอะเหมือนกันเนื่องจากว่าอ่าวไทยมีน้ำเนาะมันก็ช่วยดึงน้ำปั่นขึ้นมาด้วยมันทำให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกนะฮะและอีกส่วนหนึ่งยังข้ามฝั่งมาในแถวหัวหินด้วยหัวหินประจวบคีรีขันธ์ลงมาแถวประจวบลงมาถึงเกือบชุมพรทีเดียวเหมือนกันแต่บางสะพานนะที่หมุนวนมาถึงตรงนี้เลยนะครับสำหรับกลุ่มฝนในโซนภาคกลางภาคตะวันออกนะครับท่านเนี่ยก็น่าจะอยู่กับฝนแช่แบบนี้อีกต่อไปอีกสักคืนหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้ก็อาจจะเลื่อนไปทางฝั่งตะวันตกเลื่อยอาจจะออกฝั่งพม่าไปคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะข้ามฝั่งไปฝั่งพม่าละคาดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่มันอาจจะ24ชั่วโมงแต่มันก็จะตกสะสมเนี้ยไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือคุณผู้ฟังทางภาคกลางก็แจ้งให้ทราบนะครับส่วนภาคใต้นะครับมีที่สุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้เป็นฝนธรรมดาฝนที่อยู่บนเมฆบนหัวพอฝนมันสลายปั๊บก็จบละนะถ้าเมฆบนหัวมันสลายก็จบนะนครศรีธรรมราชมีตกอยู่บ้างครับพัทลุงตรังกระจายกันไปหาดใหญ่ตกอยู่ครับนะส่วนทางภาคกลางนี้ทำใจหมุนกันไปเป็นลูกข่างทั้งวันทีเดียวนะครับไม่หลับไม่นอนฝนฟ้าอากาศนะครับส่วนภาคอีสานตรงอื่นก็มีให้กระจายกันไปเป็นฝนปกติฮะฝนประจำฤดูกาลประจำภาคปกติตกแล้วก็หายตกแล้วก็หายนะฮะภาคเหนือก็เหมือนกันครับตกแล้วก็หายเหมือนกันก็มีอยู่ฮะลำปางลำพูนก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแถวโซนในดอยนะฮะมีอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็คงจะมาและหายไปนะฮะครับอ่ะมาสาวรุ่งเป็นสาวเหนือครับสาวไม่อายเจ้านะฮะพี่บอลทักทายมานะครับว่าสมุทรปราการแถวฟาร์มจระเข้ก็ตกอยู่ครับดีเจทักทายกันมานะครับอยู่ตรงไหนเซฮายมาโปเต้บอกว่าใกล้วันที่1แล้วหวยจะออกแล้ววันนี้โปเต้ซื้อมาแล้วครับ2หมายเลขมี875กับ975ว้าวขอให้ถึงคิวโปเต้สักทีเถอะนะฮะและมินนี่บอกว่าสวัสดีค่ะพี่บินฝากทักทายพี่เต้ด้วยชวนร้องเพลงบอกน้ำจะท่วมไม่มีอารมณ์ร้องเพลงวันนี้โปเต้โมโหฝนตกนะแหมทักทายลุงแป๊ะด้วยกันละกันครับบอกว่าดีเจครับวันนี้เดี๋ยวก่อนนะ
ีดีเจครับมีวิธีแก้ไขเวลาเปิดแอปฟังวิทยุออนไลน์แล้วมันมีโฆษณาขั้นได้ไหมขั้นเหรอมันจะต้องอันนี้ลุงแป๊ะมันต้องซื้อแอปอะฮะลุงแป๊ะซื้อแอปเป็นไหมมันก็ไม่ถึงร้อยนะราคาแอปวิทยุออนไลน์ถ้าคุณฟังฟังแอปออนไลน์ BP Radio ถ้าเป็นไปได้ลองโหลดซื้อแอปไปเลยนะฮะซื้อไปเลยซื้อจ่ายตังค์ให้กับ Google Play มันนะครับประมาณสักไม่รู้นะ100กว่าบาทมั้งนะครับซื้อครั้งเดียวปั๊บโฆษณาจะไม่ขั้นอีกเลยตลอดชีวิตนะฮะจนหาไม่มันจะไม่ขั้นโฆษณาเลยดีเจก็ซื้อเพราะว่าเวลากดฟังวิทยุออนไลน์เนี่ยโฆษณามันเด้งขึ้นมารำคาญมากเดี๋ยวเราเปลี่ยนช่องเปลี่ยนไปเป็นมาใช่มั้ยฮะกดซื้อปุ๊บมันจะไม่มีโฆษณาเลยจบไปเลยนะฮะแปลว่าฟังตลอดนะครับวันนี้ไปงานราชงานหลวงนะครับแล้วก็ดูเอเชียนเกมด้วยวันนี้มีการแข่งขันเอเชียนเกมใช่ไหมวันนี้จะคุยเรื่องเอเชียนเกมด้วยนะฮะวันนี้จะคุยเรื่องเอเชียนเกมใช่นะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงว่ามีเพลงอะไรที่เตรียมเอาไว้นะครับรอจะสล็อตแมชชีนคิดถึงเฉลิมเวลาที่เธอเหตุผลง่ายๆจากบิ๊กแอสรอยิ้มนักสู้มีนิ้วก้อยนะมีนิวจิ๋วลบนาทีที่ไม่มีเธอมีอาร์ตฟลัวนะฮะมีไหนว่าจะไม่หลอกกันมีเซตเพลงเก่าที่คิดถึงดับคีรีบูนนะครับมีคาราบาสัญญาหน้าฝนด้วยมีมาริฮวาน่าหมาล่าเนื้อมีส่งท้ายคนเก่ามีคุณฟังขอ DDC เข้ามาด้วยนะจะแทรกกลางเปิดให้โทรมาทำไมครับนะขอบคุณ True Detect นะครับร้านยำปูม้า7 ยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1 บาทครับให้การดูแลกันช่วงนี้ครับ

ทักทายกันช่วงนี้ใครกำลังฟังเพลงอยู่เซฮายกันได้นะครับวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบ้างเหรอนะครับเล่าข่าวเรื่องอะไรบ้างนะทักทายกันได้กันละกันนะฮะกับวันสบายๆนะครับเนาะวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจอมพลังไม่เอ่ยนะครับล่าสุดนี้ก็เห็นเมื่อคืนนี้เล่าข่าวไปนะเมื่อวานนี้การจอมพลังก็มีการเคลียร์นะครับเรื่องราวของเขาที่เขาบอกว่าเรื่องปลาสลิดนะเดี๋ยวมาอ่านย้ำอีกทีนึงแล้วกันสำหรับเรื่องของการจอมพลังเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะนะครับส่วนฝนฟ้าอากาศนะครับล่าสุดมีข่าวดราม่าอีกแล้วอยุธยาต้องรอดนะครับส.ส.ภูมิใจไทยสีน้ำเงินเดินหน้าแจกโฟมช่วยชาวบ้านนะครับสู้ภัยน้ำท่วมโฟมนี่คือยังไงไม่เข้าใจโฟมที่เขาเอาลอยน้ำเหรอฮะด้านเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำนะฮะเขาบอกว่า6อำเภอตัวนี้จมน้ำไปแล้วโอ้โหอยุธยานี่มันเป็นปืนพื้นที่ที่เขาเรียกว่าใกล้อยู่แล้วป้าเอ๋ยไงโอ้ป้าเอ๋ยไงป้าเอ๋ยที่เป็นแฟนรายการนะฮะอยู่อยุธยาเหมือนกันคือมันท่วมทุกปีคุณฟังมันท่วมทุกปีมันใกล้แม่น้ำเมื่อไหร่ที่ถึงฤดูกาลหน้าฝนก็ขึ้นละการท่วมคืนน้ำมันเอ่อล้นขึ้นมาจากแม่น้ำนะครับแล้วก็มันก็ค่อยๆไหลขึ้นบ้านในโซนนั้นเขาก็นิยมปลูกกัน2ชั้นสูงๆมีใต้ถุนสูงเลยนะครับเพื่อจะให้น้ำมันสามารถจะอยู่ข้างล่างได้คือเป็นภาพที่ชินตาและในโซนนั้นนะครับเนาะประมาณนี้นะฮะการระบายน้ำนี้จะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนอกคันกั้นน้ำนะครับที่ต่ำของอยุธยานะครับ6อำเภอครับ78ตำบล300กว่าหมู่บ้านนะครับประมาณหมื่นกว่าครัวเรือนนะครับโดยจะมีน้ำท่วมขังขึ้นมาทันทีเลยนะการระบายน้ำออกทำให้น้ำมันล้นคุณผู้ฟังนะถ้าเขาไม่ระบายปั๊บมันก็จะน่ากลัวไงมันจะตุ้มมาไงว่ากันไปคือเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะฮะคุณฟังฮะเติมเพลงกันตรงนี้กับดีเจกับวันสบายๆนะฮะสบายที่ฝนมันตกนะฮะแต่ไม่สบายตรงที่ว่าเดินทางลำบาก

มันคิดถึงเธอนะครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดนะฮะนี่คือ1เพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับในช่วงนี้เลยนะฮะบ่าย 3:30 นะฮะอภิสนกำลังขับรถอยู่นะฮะอันนี้แยกนะนี่4วงเงินป่ะแยก4วงเงินนะจ๊ะที่เชียงใหม่นะฮะอากาศก็ปกตินะครับคึมนิดนึงเนาะพี่สนเนาะเล็กน้อยนะฮะพูดถึงฝนฟ้าอากาศนะคุณฟังฮะอย่างที่เราทราบว่าในโซนกรุงเทพฯนครภาคกลางมันจะเป็นโซนที่ค่อนข้างจะอึดอัดนะฮะแล้วก็น้ำระบายไม่ทันกันเยอะเลยมีการแชร์ว่าน้ำท่วมขังกันเยอะเลยนะฮะดีว่ามันตกแบบโบคือมันมี2แบบถ้ามันตกโบ๊ะบ้างมาปั้งนั่นคือท่วมใหญ่เลยแต่ถ้าตกสะสมก็ท่วมได้เหมือนกันแต่จะท่วมแบบค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับในออนไลน์มีการแชร์ภาพปีที่แล้วฟังฮะของที่กรุงเทพนะอันนี้เขาเรียกว่าเขตบางบอนแยกกำนันแมนใช่ไหม13นะฮะคือปีที่แล้วนะมีกรณีของผู้ว่าชัดชาติเขาได้เหมือนกับเขาจะทำถนนคุณฟังแล้วมีคนไปด่าผู้ว่าชัดชาติเยอะมากเลยในออนไลน์บอกว่าอะไรเนี่ยทำไมทำถนนไม่เท่ากันถ้าหลายๆคนจำได้เมื่อปีที่แล้วมันมีการเหมือนกับเขาจะทำท่อระบายน้ำเสียงได้มั้งแล้วก็ท่อระบายน้ำมันยกสูงกว่าถนนนะฮะแล้วก็มีส.ส.มีคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็ไปถ่ายว่าเนี่ยอะไรเนี่ยผู้ว่าชัดชาติรู้เรื่องชาวบ้านชาวช่องไปบ้างเนี่ยทำอะไรจะทำอะไรทำไมท่อน้ำมันเขินไปขนาดนี้ทำไมอะไรนะทำไมทำถนนต่ำกว่าไอ้ท่อระบายน้ำงงมากเลยนะฮะคนก็ออกมาด่าผู้ว่าชัดชาติกันว่าโอ๊ยทำไมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยแต่จะทำอะไรเนี่ยฮะปรากฏว่าปีนี้นะครับมีการแชร์ภาพว่ามีแยกอันเนี้ยกำนันแม้13ที่บางบอนแยก11นะฮะเป็นจุดเดียวที่น้ำไม่ท่วมว่ะโอ้หลังจากที่ฝนตกสะสมมาทั้งคืนแล้วก็ทั้งวันที่กรุงเทพมหานครทุกๆเขตนะฮะปรากฏว่าแยกเนี้ยที่ปีที่แล้วที่ผู้ว่าชัดชาติที่คนออกมาด่ากันว่าทำทางระบายน้ำทำอันนั้นไม่ถูกต้องนะฮะมีส.ส.อะไรคนก็มาไหว้เขาด้วยน้ำไม่ท่วมเห็นไหมเขาเรียกว่าคนทำงานเป็นเนาะคนทำงานเก่งคนทำงานเป็นกับคนที่ใช้ปากทำงานบางคนโอ้ได้เห็นใครนี่คอมเมนต์ไปทั่วนะครับว่าเขาทำไม่เป็นบ้างทำไม่เก่งบ้างเนี่ยพอเขาทำเป็นเสร็จปุ๊บก็เงียบไปเพราะว่าหลายๆคนอย่างผู้ว่าชัดชาติที่เขาได้มาทุกๆปีนะเพราะอะไรฮะเขาทำงานเป็นจริงๆแล้วเขาดีจะยอมรับในความเก่งเขานะแต่ว่าเขาไม่ต่อรองต่อขานกับใครแต่ก็จะมีคนไปคอยแซะเขาว่าโอ้ยอย่างเรื่องล่าสุดที่เขาจะทำอะไรนะจะทำรถเมย์ไม่ใช่รถเมย์จะทำรถขยะไฟฟ้าก็โดนเตะขวางไม่ทำอีกก็เลยไม่ได้ทำเลยกรุงเทพมหานครก็ต้องวุ่นวายกับการขนขยะด้วยรถที่มีน้ำมันเหม็นๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงด้วยนะต้องใช้น้ำมันในการขนส่งนะครับกรุงเทพนี่เมืองใหญ่นะเวลาเขาจะขนขยะไปทิ้งทีเนี่ยโอ้โหวุ่นวายและเจอน้ำท่วมด้วยถ้าเป็นรถเมย์ที่เป็นไฟฟ้าไม่ใช่รถเมย์สิถ้าเป็นรถขยะไฟฟ้าควันก็จะไม่มีการขนส่งก็จะไวขึ้นนะครับแล้วก็อะไรอย่างหลายอย่างฮะมันก็จะสะดวกขึ้นเหมือนต่างจังหวัดที่มีกันอะไรเงี้ยนะฮะก็โดนขวาง นะครับอ่ะว่ากันไปนะว่ากันไปนะฮะน้ำรอการระบายนะจ้าคุณผู้ฟังนะฮะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่มันจะลงไวกว่าเพราะว่าบ้านมันจะไม่แออัดไงเออนะเนาะใช่ไหมแต่ว่ากันไปในช่วงนี้นะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปอยากฟัง Big Ass นะครับเหตุผลง่ายวันนี้พี่สนเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวคืนนี้3:00 น.จะขึ้นเครื่องบินจากเชียงใหม่สู่ประเทศจีนครับจะไปเมืองฉงชิ่งจะไปเที่ยวและอย่าลืมฟัง BP Radio ด้วยนะครับไปถึงปลายทางแล้วนะฮะรายงานบรรยากาศมาด้วยประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะพี่สนจากเชียงใหม่ไปเมืองฉงชิ่งอ่ะเขาบอกเวลาไหมฮะปลายทางถึงกี่โมงเอ่ยสวัสดีพี่เขยด้วย

นี่คือเพลงเหตุผลง่ายๆครับเพลงนี้จาก Big Ass นะครับสวัสดีทักทายนะครับจากคลองใหญ่ฝนตกหนักมากเลยครับทักทายเข้ามาบอกว่าช่วยตามหาพี่หมูแฮมครับอำเภอคลองใหญ่นะฮะดีเจ

say hi กันช่วงนี้แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันเนาะจะฟังอยู่โซนไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับ say hi เข้ามาเดี๋ยวจะเปิดเพลงเพราะเสิร์ฟให้ฟังแล้วก็จะหาข่าวให้ฟังอยากจะฟังเรื่องอะไรอีกครับบอกมาพี่โมแฮมจะฟังเรื่องอะไรนะฮะพี่เคยว่าที่ใช่ครับเมื่อคืนไปเล่นไพ่มาครับอ๋อเพลงศพอาเปียกโปสเตอร์มาละฮะเขาอันนี้ไหมพี่เขาแจกข้าวต้มไหมฮะข้าวต้มกุ้งกับว่าข้าวต้มหมูแจกอันนี้ไหมหรือว่าเป็นประเภทแบบอาหารทางภาคกลางกระเพาะปลาไปกินฟรีนะคุณฟังรู้ไหมครับว่าภาคเหนือนะเวลามีงานศพคุณฟังเขาเลี้ยงดีมากนะถ้าเป็นมันศพตำรอบนอกนะโอ้ใช่ไหมพี่ต้องถามพี่อ้อยนี่บางคนได้ตักกลับบ้านนะจีนรอดหัวเลยนะส่งบรรยากาศมานะครับช่วงนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเล่าข่าวเรื่องปลาสลิดหน่อยปลาสลิดของของกันจอมพลังนะฮะอาโปเต้ทำภาพมาแล้วดีเจวินแจกโฟมอยุธยานะครับให้ประชาชนเตรียมรับมือน้ำท่วมนะฮะโปเต้ว่างจัดนะมีรับพิพาทป้าเอ๋ยอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะป้าเอ๋ยดูสาวกว่าตัวจริงมากเลยนะฮะเดี๋ยวคืนนี้จะขึ้นภาพหน้าจอโปเต้ช่วงต้องร้องก่อนฮะสวัสดีพี่นาวินซ่าด้วยกันและการทักทายนะครับจากแม่แจ่มเซฮายมาในช่วงนี้เลยดื้อนครปฐมสวัสดีจ้าเซฮายภาคกลางดื้อฝนตกปะนครปฐมเหมือนจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาเรด้าเหมือนจะมีอยู่แต่ว่าไม่หนักเท่าโซนอื่นนะนะครับพี่นาวินซ่าว่าตอนนี้กำลังทำพระพุทธรูปอยู่กำลังร่างแบบอยู่นะดีเจครับเมื่อคืนดื้อเป็นงานศพมาเหรอศพใครแล้วดื้อฮะเป็นงานข่าวดำมาเหรอมาพี่เขยก็ทักทายเข้ามาในช่วงเวลานี้กำลังขับรถอยู่มีท้องฟ้าเมื่อทางโน้นทางโน้นที่ไหนพี่โซนไหนครับพี่ถ่ายภาพส่งมาเซฮายก้อยลาดพร้าวด้วยกันละกันนะฮะลืมทักทายก้อยว่ะก้อยมาแล้วนะครับวันนี้ก้อยนอนทั้งวันทีเดียวนะนอนตีพุงทั้งวันเลยนะฮะมีน้องเหมียว 2-3 ตัวกำลังนอนลุมล้อมอยู่นะฮะหมูไม่ขายนะฮะงานไม่ทำนะฮะตัดหางปล่อยวัดเลยไปยายก้อยลาดพร้าว122นะฮะขอให้บ้านขอให้น้ำท่วมบ้านยายก้อยนะครับขอให้เตาหมูปิ้งโดนน้ำท่วมนะครับไม่สามารถเอามาก่อไฟได้อีกต่อไปนะฮะเรื่องว่าเมื่อคืนนี้ไปงานศพอาของเพื่อนคดีเจขาฝนตกทั้งวันเลยที่นครปฐมเนาะกระบาดื้อหายไปไหนเมื่อคืนนะฮะนะครับพี่เขยว่าดีเจครับที่ถ่ายรูปมาดูนั่นคือดอยเวียงบ้านที่ลำพูนครับดีเจทางโน้นเหมือนจะมีฝนตกด้วยดอยเวียงนะฮะคึมๆนะนะก้อยว่าดีเจนิสัยไม่ดีนิสัยดีสิก้อยใครบอกนิสัยไม่ดีฮะดีเจครับรอฟังปลาสลิดครับดีเจงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเดี๋ยวมาฟังปลาสลิดกันเรื่องข่าวของการจอมพลังเนาะสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงการนี่มันไปฮุบปลาสลิดชาวบ้านมาหรือเปล่างั้นเปิดหนึ่งเพลงก่อนมานิ้วก้อยของลิปออยอ่านชื่อเพลงรอบนะครับนิ้วก้อยลิปออยรอยยิ้มนักสู้ลบนาทีที่มีเธอของนิ้วจิ๋วอาร์ตฟลัวเฝ้ารอคอยไหนว่าจะไม่หลอกกันเพลงเก่าของคิริบุญครับรอวันฉันรักเธอคาราบาวสัญญาหน้าฝนด้วยนะครับหมาล่าเนื้อหมาอิสลามพี่โอ้กินได้แต่เนื้ออย่างเดียวนะฮะกินหมูไม่ได้ส่งท้ายคนเก่ายังไม่ได้เปิดมี DDC ด้วยที่ขอมานะฮะ DDC โทรมาทำไมครับนะฮะสาวอ้อมราชบุรีบอกว่าสวัสดีค่ะที่บ้านตั้งแต่เย็นวันเพิ่งจะหยุดจ้าดีเจที่ราชบุรีทั่วจังหวัดเลยทีเดียวใช่ไหมโอ้โหฉ่ำเลยนะต้องบอกว่าภาคกลางหลายจังหวัดภาคตะวันออกถ้าบ้านใครอยู่ติดน้ำไม่ระวังเลยเดินน้ำขึ้นทันทีนะฮะพี่เดียวสมุทรสาครบอกว่าดีเจครับสมุทรสาครก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่สาวคนไหนฟังอยู่ฝากปักตะไคร้ให้พี่ทีนะฮะแม่ตะไคร้เข้าไปไล่ยุงพี่เขาไม่ใช่ไล่ฝนเข้าไปไล่ยุง

อยนะครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับนิ้วก้อยเพลงนี้ขอมาจากก้อยก้อยไม่ใช่ก้อยสิขอมาจากใครนะเมื่อกี้ขอมาจากขอแม่จ่าเดี๋ยวขอดูก่อนลืมชื่อกุ้งใช่ไหมขอมาจากกุ้งฮะนะครับกุ้งฮะนะครับ FC หงร่อนนะฮะมีหนึ่งสาวหล่อสาวเท่นะกุ้งตอนนี้มี2คนนะฮะสาวเท่สาวหล่อมีสาวกุ้งฮะกับสาวก้อยฮะชื่อเหมือนกันด้วยนะ ชื่อเหมือนกันด้วยตอนนี้นะฮะนิ้วกลางนะฮะทักทายพี่ปอนธนพัฒน์ด้วยนะครับตอนนี้เมื่อกี้ขับรถไปแถวสารพีนะฮะไปส่งลูกค้าไปเรียนทำอาหารกำลังกลับมาขับรถผ่านหน้าวัดศรีดอนมูลมาบอกว่านักท่องเที่ยวเยอะเลยนะฮะวัดศรีดอนมูลนี่ก็จะเป็นวัดสายมูเตลูที่สารพีเชียงใหม่นะฮะก็จะเป็นสายมูหน่อยใครชอบแบบว่าเป็นกิจกรรมเงี้ยเนาะสีดอนมูลไหว้พระอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนี้วัดก็จะทำลักษณะแบบนี้ก็เยอะเหมือนกันก็แล้วแต่นะฮะตามความเหมาะสมกันละกันครับนะมาฟังเรื่องปลาสลิดกันดีกว่าปลาสลิดนะฮะเรื่องปลาสลิดกันนะฮะอันนี้อะไรอ่ะแจ้งความเอาผิดเพจทีลมฟ้าพยากรณ์มาแล้วหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้นักร้องมาแล้วฮะมาฟังเรื่องการจอมพลังดีกว่าเมื่อคืนจะเล่ารอบเนาะเมื่อคืนนี้ก็ดึกแล้วนะฮะมาฟังอีกสักครั้งกันละกันครับหลายคนมีโอกาสได้อ่านข่าวแวบๆหนึ่งว่าเอ๊ะการจอมพลังมีข่าวอะไรนะเกี่ยวกับปลาสลงปลาสลิดนะใช่ไหมพี่เคยครับพี่เคยกินปลาสลิดไหมฮะตะกี้มีพี่เพชรเขาทักบอกดีเจว่าได้ยินข่าวว่าพี่มนพเนี่ยเขาจะขึ้นบ้านใหม่วันอาทิตย์นี้นะครับเขาจะเอาปลามาเลี้ยงแขกในงานแขกเกลือในงานโอ้โหอยากกินปลาจังเลยพี่มนพพินัทพงษ์องครักษ์เซฮายนะครับจากนครนายกนะฮะรายงานตัวครับมาช้าแต่ว่าก็ยังมาอยู่นะครับสู้ฝนสู้งานอยู่ฝากหนึ่งเพลงก็มาเดี๋ยวรอก่อนเด้อนะฮะมาเรื่องการจอมพลังปลาสลิดนะฮะเรื่องปลาสลิดการจอมพลังเป็นเรื่องราวที่หลายคนติดตามข่าวครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวดีเจสรุปให้ฟังกันเลยกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านเพราะมันละเอียดค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับคือเรื่องนี้ครับคุณครับมันเป็นเรื่องคดีซ้อนคดีครับฮะคดีซ้อนคดีนะมันเริ่มจากเอาเรื่องของคนอื่นก่อนเนาะเรื่องของพี่ผู้หญิงคนนี้เมื่อวานวันก่อนเขาไปออกรายการโหนกระแสเขาบอกว่าโดนการจอมพลังหลอกให้เอาปลาสลิดเนี่ย1,000 กว่ากิโล1,200 กิโลเนี่ยไปเลี้ยงที่ตึกสตง.จำได้ไหมครับปีก่อนปีแล้วที่ตึกถล่มใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับเขาเลี้ยงแบบอาหารเลี้ยงโรงทานอะไรเงี้ยนะฮะนะการจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวเอาปลามาเลี้ยงเดี๋ยวจะช่วยเรื่องคดีให้นะครับพอเวลาผ่านไปนะครับก็คดีเงียบหายนะฮะเรื่องมันเกิดจากพี่ผู้หญิงคนนี้ที่เขาไปออกรายการโหนกระแสนะเขามีคดีมาก่อนหน้าคือเขาอยู่จังหวัดตากนะครับเขาโดนหลอกจากเจ้าหน้าที่ที่ดินนะที่จังหวัดตากนะครับให้ไปรางวัดที่เขาหลอกโดนหลอกเสียไปหลายหมื่นเลยเป็นแสนเลยทีเดียวนะฮะว่าที่นี้จะมีการโอนอะไรประมาณนี้นะฮะและสุดท้ายสุดแล้วนะครับไม่สามารถที่จะรางวัดที่นั้นมาเป็นของเขาได้เพราะว่ามีการตรวจสอบว่าที่ตรงนั้นเนี่ยที่เป็นป่าเป็นนาเป็นตรงนั้นนะฮะเป็นพื้นที่ที่เป็นของป่าสงวนนะฮะซึ่งไม่สามารถเอามาครอบครองเป็นของเกษตรกรหรือชาวบ้านได้มันเพราะนั้นเขาก็เลยเสียค่ารางวัดที่ค่าถ่ายภาพข้างต่างหมดเป็นแสนแล้วไม่ใช่แค่เขาคนเดียวก็มีอีกหลายคนที่โดนเจ้าหน้าที่ที่ดินคนนี้หลอกนะฮะก็เลยไปร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐจนกระทั่งตัวของเจ้าหน้าที่ราชการที่ดินคนนั้นหลุดออกจากเขาให้ออกจากราชการเลยแต่ทีนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าที่ราชการออกจากตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาก็ถูกรังควานเหมือนกับประมาณว่าโดนข่มขู่ต่างๆจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าข่มขู่เพราะว่ามันทำให้คนออกจากราชการไงเข้าใจความหมายใช่ไหมฮะเขาโดนข่มขู่เขาก็เลยมาขอให้การจอมพลังเนี่ยช่วยจัดการข้าราชการอดีตข้าราชการคนนี้หน่อยที่ข่มขู่เขาอันนี้ก็เลยเกิดคดีที่2ขึ้นมาการก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่เอาปลามาช่วยที่อันนี้ไม่ตึกสตง.ไหมเดี๋ยวกันจะไปในนามของการจอมพลังช่วยสู้แล้วเอาปลามาให้ว่าเอาปลาสลิดมาบริจาคให้กับทีมงานที่เขาตามหาศพที่ตึกสตง.ฮะนะฮะและทีนี้ตัวฝ่ายหญิงก็อ้างตัวของผู้เสียหายที่เป็นพี่คนนี้ก็เล่าบุกเขาอ้างว่าการบอกว่าให้เอามา1,200 กิโลเดี๋ยวจะเร่งทำคดีให้ตามคดีไอ้เรื่องที่ว่าข้าราชการคนนั้นนะฮะที่เขามารังควานนะฮะให้เงี้ยและทีนี้ตัวของผู้หญิงคนนี้ก็เอาปลามาให้1,200 กิโลนะครับสุดท้ายและคดีก็เงียบหายไปเลยและกันก็ไม่จัดการอะไรให้สักอย่างอันนี้เขาว่าอย่างนี้ในรายการโหนกระแสนะฮะแต่ทีนี้เมื่อคืนนี้การจอมพลังก็ออกมาตอบโต้แบบนึงว่าไม่มี
ปลา1,200 กิโลไม่มีพี่คนนี้เขาเอามาให้แค่300 กิโลนะครับก็ให้ทีมงานเขาเช็คดูบอกว่ามีแค่300 โลและการจอมพลังก็ไม่ได้ไปขอให้เขาว่าจะเล่นคดีให้ถ้าเอามาให้1,200 กิโลแต่เขามาให้จริงแต่เขาให้แค่300 กิโลประมาณนี้และทีนี้เขาถามว่าแล้วทำไมไม่ช่วยคดีเขาล่ะเขาสามารถเอาปลามาให้จะกิโลก็ตามแต่การบอกว่าการเช็คไปแล้วนะครับในคดีนะเขาเดินเรื่องแล้วไปถึงปปช.ปปช.คือปราบปรามทุจริตแห่งชาตินะฮะและคดีก็ค้างที่นั่นคดีไม่สามารถเดินต่อได้คดีค้างอยู่นะฮะหมายถึงว่าเขาเอาเรื่องเข้าสู่คดีความแล้วแต่มันหยุดที่นั่นก่อนประมาณนี้นะฮะเพราะคดีอาจจะเยอะหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะมีคนมีสีมากั้นเอาไว้ไม่รู้เปล่าไม่ให้คดีมันเดินอย่างนี้หรือเปล่ากับ2คือการจอมพลังบอกว่าเขาทราบบอกว่ามีการยื่นถวายฎีกากับพระเจ้าอยู่หัวด้วยโอ้การก็เลยไม่กล้ายุ่งเรื่องนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามีการถวายฎีกานะเหมือนกับขอให้ช่วยเหลือขอให้เบื้องบนช่วยเหลือประมาณนี้นะแต่ว่าจารย์ก็เลยว่าเขาไม่ขอยุ่งเรื่องนี้ละเพราะมันใหญ่เกินไปแล้วประมาณนี้เขาก็เลยหยุดคดีของเขานะเลยคดีมันก็เลยไม่เดินนะฮะต้องบอกคุณฟังก่อนว่าข้าราชการหลายๆคนเนี่ยเขามีเส้นมีสายนะมีเส้นมีสายแล้วเขามีแบ็คหลังดีบางคนนะนะการมันอาจจะรู้ก็ได้ว่าถ้าสู้ไปอาจจะแพ้ประมาณนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะสุดแล้วก็คือการก็คงจะคิดในใจว่าไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของกูนะอย่างประมาณนี้ไม่อยากจะยุ่งประมาณนั้นแหละนะฮะแต่มันไปเสียด้วยว่าหลอกเอาให้เขาเอาปลามันเลี้ยงไงนะครับแล้วก็ไม่ไปช่วยเขาอะไรประมาณนี้นะนะมันก็เลยเป็นคดีซ้อนคดีคดีของพี่คนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่มีอยู่แล้วมาขอให้กันช่วยแต่กันมันช่วยไม่ได้แต่เอาปลาเขามาแล้วไงประมาณนี้ก็เลยเป็นคดีความเกิดขึ้นนะประมาณนี้นะฮะเรื่องของปลาสลิด1,200 กิโลเขาบอกว่ามาจริงแค่300 โลนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองของการจอมพลังนะฮะว่ากันไปกันละกันนะฮะแล้วผมบอกว่าโดนกรมที่ดินแกล้งแล้วครับดีเจนะฮะก็นั่นแหละคงจะเป็นคนมีสีนะนะฮะ

เอาไปละพี่เล่าบอกว่าเมื่อกี้มีลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านพี่เล่าแล้วได้ยินดีเจเล่าข่าวพอดีลูกค้าบอกว่าแหมอุตส่าห์ทำประโยชน์ให้ประเทศชาตินะครับทำบังเกอร์ช่วยทหารรักชาติไม่รู้เท่าไหร่ช่วยน้ำท่วมแค่ข่าวแค่ข่าวคนนะแข่งไม่เท่ารักชาติหรอกมั้งการจอมพลังนี่เขามีทั้งข้อดีข้อเสียของข้อดีของเขาก็มีในส่วนหนึ่งที่เขาพยายามออกมาช่วยชาติอะไรต่างๆเขานะแต่ว่ามันก็เป็นการช่วยเพื่อสร้างภาพแหละนะแต่จริงๆเขาก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังแหละนะฮะเป็นการสร้างภาพของเขาเราก็ต้องเวลาเราเห็นข่าวหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์อะไรเราต้องใช้วิจารณญาณนะฟังฮะบางคนเขาทำเพื่อเอาหน้าเฉยๆก็มีเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ที่มากกว่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเนาะเราไม่ได้อยากไปปรับปรำเขานะฮะแต่ว่าเขาก็มีสองมุมเสมอคนเรามีสองมุมฮะฟังฮะไม่มีใครที่มาทำอะไรที่บอกว่าออกหน้าออกตาแล้วช่วยชาวบ้านแบบฟรีๆล่ะฮะมันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่แล้วล่ะมีแบ็คหลังมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะต่างๆนานาเนาะประมาณนี้นะฮะคุณผู้ฟังนะอันนี้คือสรุปเรื่องปลาสลิดนะที่คุณฟังได้ฟังกันในช่วงนี้เลยนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็ใกล้จะ4โมงเย็นกันแล้วฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจครับที่ BP Radio นะฮะบิ๊กเรียนนะฮะอภินิหารปลาสลิดนะครับจากแสงที่กำลังค่อยๆลิบหลีลงนะอย่างหมดหวังวันนี้กลับลุกชนใหม่ครั้งเมื่อบิ๊กเรียนทราบว่านายรัฐมนตรีมีคำสั่งการด่วนเร่งคืนโฉนดที่ดินให้คุณแอมผู้หญิงที่มาออกรายการโหนกระแสนะครับบิ๊กเรียนเชื่อในกฎแห่งกรรมอ๋อเหรอฮะเห็นไหมมันต้องออกสื่อก่อนเนาะมีคำสั่งแล้วฮะให้คืนโฉนดที่ดินเรื่องราวของที่ดินให้กับผู้หญิงที่มาร้องเรียนกับรายการโหนกระแสกับกันจอมพลังกันจอมพลังช่วยไม่ได้แต่นายกจะโหนกระแสแทนตอนนี้อ้าวอนุทินช่วยชาวบ้านเลยครับพี่เลิฟครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารอยยิ้มนักสู้ครับงานจากโลโซเสกโลโซด้วยฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะหากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นคดีของปลาสลิดนะครับที่มีปัญหาอยู่ถ้าเป็นตามข่าวที่เมื่อกี้ที่บอกว่าทางรัฐบาลก็จะช่วยก็ดีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีนะฮะถ้าจะช่วยให้ที่ดินเขากลับมาได้นะครับโดยไม่ถูกหลอกนะฮะแต่ก็ต้องช่วยทุกคนด้วยนะเพราะมีเห็นว่ามีหลายคนด้วยที่มาไม่ใช่เฉพาะพี่คนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อแอมคนนี้ที่ไปออกรายการโหนกระแสนะฮะก็มีหลายคนที่โดนหลอกเหมือนกันนะฮะมีคนทวงถามว่าดิเจครับแล้วป้าดาล่ะฮะรัฐบาลจะช่วยให้ที่ดินเป็นของป้าดาไหมครับป้าดานี่ไม่น่าได้นะฮะเพราะอย่างป้าดานี่มันก็เกินไปนะฮะนี่ครับป้าดาไม่ยอมจบนะฮะเดินหน้าฟันที่ดินต่อโอนให้วัดป่าอรุณยารามยังไม่จบไม่สิ้นนะครับยังคงที่จะเขาเรียกว่าจะเอาที่ดินวัดมาเป็นของตัวเองต่อนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ป้าวังเห็นปะมนุษย์ป้าคือคนแก่สูงผู้คนแก่ในวัย 5-60 ขึ้นไปที่ไม่ยอมคนนะฮะเขาอาจจะเคยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เป็นสาวแล้วเป็นคนไม่ยอมใครนะฮะไม่ได้ผ่านการศึกษาระดับสูงไม่ได้อยู่ในสังคมที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดีเขาก็เลยมีพฤติกรรมที่จะเอาจะได้อย่างเดียวฮะแต่เด็กเจนใหม่คนเจนหลังเนี่ยคนเจนวายคนหลังเนี่ยเขาผ่านการศึกษามาเนาะผ่านมารยาททางสังคมนะฮะเหมือนนั้นไงเหมือนจำรายการหนุ่มกัญชัยได้ไหมที่บอกว่าป้าพูดได้ไหมข้าน่ะจำได้ไหมป้าพูดได้ป้าเนี่ยอันนั้นคือคนเฒ่าในวัย60นะฮะเขาไม่รู้อะไรหรอกเขาพูดไปเรื่องของเขาป้าพูดได้ไหมอ่ะแล้วมันก็หลุดคำว่านั่นแหละหลุดสระอวยออกมาน่ะป้าพูดได้ไหมอ่ะอันนี้คือคนแก่ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะเขาไม่เรียนรู้มารยาททางสังคมนะว่าอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดออกสื่อหรือว่าต่างๆนานาอย่างยายป้าดานี่เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ป้ายุคโบราณยุค60อัพ60 70นะที่ทั้งชีวิตที่เขาผ่านมาเขามีแต่ได้อย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวนะฮะพอวันหนึ่งมันถึงจุดที่มีสื่อมีสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับคุณฟังใช่ไหมถ้าสื่อว่าไม่มีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆช่วยแชร์ข่าวเนี่ยป่านี่นะดีไม่ดีวัดปล่อยที่ให้คืนให้ไปให้ป้าดาแล้วนะใช่ไหมไม่มีข่าวช่วยออกนะตอนนี้มีกระแสสังคมช่วยกดดันเลยทำให้ยายป้าดามันไม่ได้ที่ถ้าเป็นพระบางที่ที่เขากลัวชาวบ้านบางที่เขาปล่อยแล้วเขาบอกอยากได้ก็เอาไปซะเดี๋ยววัดจะย้ายเองเขายอมเลยนะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับเนาะคนเท่าวัดกับพระก็เท่าอย่างเงี้ยแต่มันมีมนุษย์ป้าแล้วเท่าที่มันไม่ยอมไงแต่สังคมออนไลน์ปัจจุบันมันมีมันช่วยกดดันนะทำให้การทำมันไม่สำเร็จนะฮะกฎหมายด้วยแหละนะฮะเอามาไล่ฟังนะครับเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยกันละกันนะครับบุญทริก FM 90 MHz ฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจนะครับกับวันที่ฝนพรำในโซนของภาคกลางภาคตะวันออกฉ่ำทั้งวัน 2-3 จะเข้าวันที่ 3 เลยนะฮะอีสานหลายจังหวัดก็มีปรับปลายเรื่อยๆเนาะ

ส่วนนี้เคลียร์เพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับเรายังค้างกันอยู่อีก 7-8 เพลงที่คุณฟังส่งมาเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆกันไปเรื่อยๆเนาะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ตามชื่อวันนะฮะมีพี่ปอนบอกว่าผมว่าเรื่องนี้น่าคิดนะครับพี่เจเรื่องไหนพี่ตอนเขาทำดีก็เขาว่าทำดีทั้งประเทศแต่พอเขาทำผิดนิดเดียวหรือทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเข้าหูก็กลายเป็นเกลียดเขาซะงั้นมีคนหลายคนนะครับทั้งกันจอมพลังทั้งหมอปลาทั้งโตโน่ฟิล์มรัฐภูมิทนายแก้วด้วยอะไรนะทนายไพศาลด้วยก็เป็นไวรัลเนาะนะครับก็มองสองมุมแล้วกันแล้วแต่นะฮะมองสองมุมกันแล้วกันเนาะไม่รู้เจเจก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาเมว่าป้าดาพูดไม่รู้เรื่องเหมือนป้ารัตนาหรือเปล่าคะไม่อเมยายป้าดานี่มันรู้เรื่องมันทำมันตีมือไม่รู้เรื่องเองนะฮะแต่ยายป้ารัตนาเนี่ยป้ารัตนานี่คือไม่รู้เรื่องจริงจริงที่มันเอาสากครกไล่ฟาดชาวบ้านอันนั้นคือมันไม่รู้เรื่องจริงจริงนะฮะยายเป็นป้ารัตนานะฮะแต่ป้าดานี่มันรู้เรื่องมันทำมันตีมือไม่รู้เรื่องนะฮะป้าดาต้องเอาเท้าต้องเอาสากคกไปกระทบแก้มสักหน่อยละฮะไอ้ลืมเพลงของแอร์ดีเจวินขาเพลงหนูวันนี้เปิดให้ฟังไหมคะเนี่ยแอร์ส่งข้อความตั้งแต่8โมงเช้าดีเจวินลืมเลยเห็นปะเดี๋ยวเปิดให้นะครับแอร์ทักมาตั้งแต่8โมงเช้าแล้วดีเจก็ลืมดูข้อความเลยนะฮะคุณฟังส่งข้อความมาทักก็บอกเลยนะบางครั้งบางทีก็ลืมบางคนส่งมาตีห้ายังมีนะคุณฟังจะบอกให้ ดึกๆตีสองตีสามยังมีเลยนะฮะอยากฟังเหมือนเคยของบอยใช่ไหมโกศิยพงศ์นะครับว่ากันไปว่ากันไปนะฮะอาร์ตฟลอร์ครับซิลิฟูคิริบูนคาราบาวนะฮะเดี๋ยวฟังสุดอาร์ตฟลอร์แล้วก็ให้ฟังบอยโกศิยพงศ์ก่อนกันแล้วกันเนาะนะครับ

ฝ้ารอคอยครับอาร์ตฟลัวนั่นเองนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะพี่โอแซวว่าคนที่ทักมาขอเพลงตีสามตีสี่ต้องใส่เพิ่งดูบอลเสร็จแน่ๆเลยอาจเป็นไปได้พี่อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเพิ่งดูบอลเสร็จพอดีเพราะว่าบางคนก็เปิดเพลงทิ้งไว้นะแล้วก็ดูบอลไปเนาะเปิดคนละเครื่องไงวางทิ้งไว้ให้เสียงเพลงมันออกไปตลอด24ชั่วโมงนะฮะนี่ครับมีเพลงของบอยกสิยพงษ์นะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะตอนนี้4โมงเย็น8นาทีแล้วทนายหนุ่มมายังยังไม่เห็นทนายหนุ่มเลยบอยกสิยพงษ์ครับเหมือนเคยเมื่อกี้แอร์ทักมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วบอกว่ามาทวงเพลงค่ะดีเจขาแล้วมีไหนว่าจะไม่หลอกกันด้วยที่ขอมายังไม่ได้เปิดเลยแล้วมีเพลงรอวันฉันและเธอเอารอวันก่อนไหมรอวันก่อนเนาะแล้วก็ไหนว่าจะไม่หลอกกันเนาะและจะมีสัญญาหน้าฝนด้วยวันนี้ฝนตกนะฮะฝนฟ้าตกลงมาช่ำๆแบบนี้ต้องสัญญาหน้าฝนแล้วล่ะนะฮะมาล่าเนื้อจากมาริโฮน่าด้วยนะครับมียายสำอางมีดีดีซีมีส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่นะครับมี After Rock ด้วยฝากตามเขาทีที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะนี่ไงไทยหนุ่มมาแล้วไทยหนุ่มจอมพลังมาแล้วนะครับไทยหนุ่มเขาลองติดหนวดแบบการจอมพลังหน่อย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเหมือนเคยครับการจากนี่เสียงเศรษฐาป่ะใช่ไหมเศรษฐานะฮะคุณเศรษฐาบ้างนะฮะนะครับอ่ะคุณฟังก็เห็นข่าวนี่ป่ะทักทายดารินดาได้กันละกันทักทายยามแรงจากดารินดามาแล้วนะจ๊ะคุณฟังเห็นข่าวนี่ไหมฮะที่มันมีกรณีของการเผาบ้านตัวเองอะนะที่เขาบอกว่าลูกอดีตนายทหารยศพลตำรวจตรีเผาบ้านตัวเองเจอระเบิดปืนสงครามเพียบเลยที่กรุงเทพที่จรัญสิริวงศ์67ถ้าวันนี้ไม่มีข่าวฝนตกนี่น่าจะเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะเรื่องนี้นะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสนบางพลัดนะรับแจ้งซอยจรัญสิริวงศ์67นะครับกรุงเทพมีชายคลั่งหรือเปล่าฮะก่อเหตุวางเพลิงเผาบ้านตนเองชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงพบเห็นนะตกใจรีบหนีกันและแจ้งตำรวจกันนะครับตำรวจพร้อมด้วยกำลังเจ้าที่ดับเพลิงกู้ภัยไปที่เกิดเหตุเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ฉีดน้ำระงับเพลิงไหม้ไม่ลุกลามไปยังบ้านเรือนใกล้เคียงระหว่างเจ้าที่ปฏิบัติงานอยู่นั้นผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงออกมาเป็นระยะระยะนะฮะส่งผลให้เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะฮะต้องรีบหลบตัวนะครับในที่กำบังเพื่อความปลอดภัยนะครับเบื้องต้นทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของอดีตนายทหารครับยศพลตำรวจตรีส่วนผู้ก่อเหตุรับแจ้งเป็นลูกชายนั่นแหละโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตอนนั้นนะไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ตอนเที่ยงนะฮะตอนประมาณช่วงเช้านะสายๆนะฮะเนื่องจากว่าพบวัตถุระเบิดนะตอนสายๆนะแขวนอยู่บริเวณบ้านที่สำคัญยังพบอาวุธปืนนะสงครามอยู่หลายกระบอกทีเดียวจึงประสานเจ้าที่กู้ EOD เข้าตรวจสอบนะฮะปรากฏว่าในบ้านเนี่ยมีคนตาย1รายบริเวณชั้น2ของบ้านเหนือเจ้าที่อยู่อายุที่เข้าไปตรวจสอบนะฮะเจ้าที่ทำการปิดล้อมพื้นที่นะครับแล้วก็อพยพคนออกมาอันนี้คือข่าวในช่วงของภาคเที่ยงนาที่ออกมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าล่าสุดนี้นะฮะเจ้าที่ก็ค้นเจอเข้าไปข้างในละนะครับมีรอยไฟไหม้แล้วก็ค้นเอาปืนออกมาเยอะแยะมากมายทั้งเครื่องกระสุนต่างๆมากมายทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวคงจะมีการสรุปข่าวต่อไปอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ข่าวตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวช่วงเย็นน่าจะมีการสรุปข่าวออกมานะฮะเข้าไปได้แล้วนะศพข้างในเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวคงจะต้องมีการแถลงออกมานะฮะนะชายคุ้มคลั่งนะครับไม่ยอมมอบตัวชายคนนี้นะครับชื่อว่านายสลาวุฒนะครับนะสลาวุฒนะครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าเป็นใครยังไงแบบไหนนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าที่ประมาณสักช่วงเที่ยงนะเจ้าที่ประมาณ10กว่านายวางกำลังล้อมในบ้านดังกล่าวและชายคุ้มคลั่งดังกล่าวทราบว่ามีเจ้าที่มากดดันจึงตัดสินใจเอาปืนยิงตัวเองตายตุ้มนะฮะเสียชีวิตที่บริเวณชั้น2ของบ้านเลยนะครับขณะนั้นไฟกำลังลุกด้วยเจ้าที่ก็เลยต้องรีบเข้าไปดับเพลิงก่อนนะฮะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งจึงคุมเพลิงไว้ได้นะครับตรวจสอบภายในบ้านนะครับพบอาวุธสงครามกระสุนปืนระเบิดเยอะมากประสานเจ้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะฮะก็เป็นคนนั่นแหละคนที่คลั่งนั่นแหละเป็นลูกชายของตำรวจคนหนึ่งแรงจูงใจอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเขาเป็นอะไรเป็นซึมเศร้าเป็นเครียดหรือเป็นอะไรนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่สรุปออกมานะฮะเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะใครจะไปรู้ว่าบ้านที่เราเห็นทุกวันบางคนอาจจะสะสมระเบิดเนาะสะสมปืนก็เป็นได้ใครจะไปรู้แล้วเกิดวันดีคืนดีคลั่งขึ้นมาเนี่ยเอาปืนมาแล้วยิงชาวบ้านทำไงเนี่ยนี่ถ้าไม่มีข่าวฝนตกพายุเข้าในข่าวนี้จะเป็นข่าวใหญ่เลยนะมันกลบไปหมดเลยพายุฝนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะฮะเนาะยศทหารแต่เป็นพลตำรวจนี่ผมงงเลยครับเดี๋ยวที่จะอ่านผิดป่ะเมื่อกี้นะฮะที่จะอ่านผิดป่ะเมื่อกี้เดี๋ยวดูก่อนนะเป็นลูกชายของพลตำรวจนายหนึ่งนะฮะพลตำรวจนายหนึ่งนะฮะไม่รู้เดี๋ยวเราขอสรุปมาอีกทีนะเขาอาจจะเขียนผิดก็ได้นะฮะว่ากันไปกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงชุลมุนกำลังตรวจสอบว่าเป็นใครนะฮะพี่เคดับบิวว่าดีเจครับการจอมพลังปะทะตามบ้าพลังปะทะทนายหนุ่มปวดกระบาลครับดีเจปวดกระบาลจริงๆนะทนายหนุ่มนี่นะถ้าปวดกระบาลต้องไปฟังเพลงนี้แล้วล่ะรอวันฉันและเธอคีรีบูนนะฮะคีรีบูน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารอวันฉันและเธองานจากคีรีบูนครับที่คุณผู้ฟังขอไปด้วยกันละกันนะครับนะเพลงนี้เท่าเหมือนไทยหนุ่มเลยครับล่าสุดไทยหนุ่มไปทำภาพ AI มาพี่โอเดี๋ยวส่งให้ดูนะฮะเป็น AI นะครับเรามาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับช่วงเวลาของภาคบ่ายตอนนี้4โมงเย็น23นาทีนะครับวันที่ทางภาคกลางฝนฉ่ำกันอยู่นะครับวันนี้มีข่าวว่าเรื่องของบอสรอดคดีดิใช่ปะรอดหมดนะฮะศาลยกฟ้องนะฮะสามารถแม่บอสพอลคดีฟอกเงินนะครับ DSI Group 2.5 ล้านบาทนะฮะโอ้มีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไปฟังคำพิพากษาการคำพิพากษาเนาะปรากฏว่ารอดหมดนะศาลยกฟ้องนะครับแม่บอสพอลและสามารถคดีฟอกเงินนะคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะที่หลอกคนให้มาเหมือนกับเอาเงินมาร่วมกันนะครับแล้วก็เหมือนกับไงอะมาทำธุรกิจอะไรเงี้ยนะฮะตอนแรกคือมี4คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่ของนายสามารถนะครับบอสพอนะอดีตประธานบริษัท The Icon Group นะฮะนะครับเป็นจำเลยกัน4คนในความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็สมคบกันอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้ล่าสุดนี้ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนะฮะตัวของนายสามารถแม่และบอสพอนะฮะจากคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินบริษัท The Icon นะสำหรับนายวรัตพลหรือว่าบอสพอแม้ศาลจะยกฟ้องในคดีนี้แต่ปัจจุบันยังคงรับโทษจำคุกอยู่ในคดีในคุกอยู่นะฮะคุณผู้ฟังนะฮะโอ้โหนายสามารถอดีตประธานสมาพันธ์แชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐด้วยนะฮะรอดหมดเลยคุณฟังฮะเอทำไมมีอะไรดีทำไมรอดง่ายจังเลยอ่ะหาไทยหนุ่มฮะเขามีอะไรของดีป่ะเขามีของดีป่ะนะฮะทำไมรอดง่ายจังเลยนะฮะจูบอกว่าตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครนะฮะโซนที่อยู่นะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยฝนตกชุ่มฉ่ำเลยครับเย็นนี้นะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไหนว่าจะไม่หลอกกันนะครับเพลงนี้จากซิลิฟูนะฮะไหนว่าจะไม่หลอกกันนะครับสี่โมงครึ่งพอดีทนายหนุ่มฮะพี่โอ้นะพี่แต่งอินเตอร์นะครับติดตามอยู่นะฮะพี่จะบอกว่าวันนี้วันเกิดน้องสาวผมครับชื่อพึ่งนะฮะขอเพลงนาฬิกาทรายได้ไหมฮะได้สิพี่แต่งอินเตอร์ส่งอะไรมานะฮะเอาดีเจวินไปโปเต้มันโพสในไลน์ในเฟซบุ๊กกลุ่มใช่ป่ะล่าสุดโปเต้เอาภาพดีเจไปตัดต่อนะฮะตัดต่อน้ำท่วมกำลังขนของนี่น้ำท่วมอยู่นะเอาโฟมไปบริจาคให้ชาวบ้านอยู่นะฮะโปเต้มันว่างจัดนะฟังฮะว่างจัดไม่มีงานทำนะฮะไม่ใช่เป็นสอเด้อนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะพี่จูนะอยากฟังเพลงนาฬิกาทรายใช่ป่ะเออนะครับตอนนี้4โมงครึ่งนะครับตอนนี้เคลียร์เพลงหมดก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาตอนนี้ใกล้จะ5โมงแล้วนะครับเมื่อกี้มีคนได้ฟังขอเพลงเพื่อชิดมา 2-3 เพลงนะ 2-3 เพลงนะฮะมีคาราบาวเพลงสัญญาหน้าฝนนะสัญญาหน้าฝนหน้าใจพี่โอว่าขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับวันเกิดวันนี้ขอมีความสุขมากมายนะมาสัญญาหน้าฝนกันมานะชื่อพึ่งชื่อมิ้มเหรอฮะเอาสัก2เพลงเพื่อชีวิตเนาะสัญญาหน้าฝนกับหมาล่าเนื้อมา

กรุงเมืองใหญ่เมืองหลวงนะจ้างก็หาไม่เจอแล้วนะครับเพลงนี้เพลงดังในตำนานทีเดียวนะครับเป็นเพลงที่สะท้อนถึงบรรยากาศเมื่อก่อนนี่นะเพลงยุคก่อนไม่ว่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าเพลงสติงสติงไม่ค่อยมีแต่เพื่อชีวิตลูกทุ่งเนี่ยจะคล้ายๆกันเหมือนเพลงนั่นไงตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองนะฮะก็เหมือนกันก็เป็นฟิลเดียวกันอารมณ์เดียวกันคือเหมือนว่าตอนอยู่บ้านนอกนะชื่อดาวเรืองแต่ไปอยู่ในเมืองนะเฟื่องฟูนะฮะเด่นดังไม่สนใจบ้านนอกแล้วอะไรเงี้ยดาวเรืองดาวโรยนะฮะเพลงนี้ก็เหมือนกันและโดนหลอกประเทศหลอกไปอยู่ในเมืองกรุงเมืองหลวงนะแล้วหลงบ้านนอกบ้านนาลืมบ้านนอกบ้านนาแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คืออะไรแก้วตาขาร็อกไงเห็นไหมมันจะเป็นฟิลเดียวกันลักษณะเดียวกันคือเหมือนกับโดนหลอกไปอยู่ในเมืองหลวงไปเจอผู้ชายคนใหม่ก็ลืมพี่คนเก่าอะไรประมาณนี้จะเป็นฟิลเดียวกันหมดเลย นะคือมันก็ทำมาจากเพลงจริงอะเนาะสะท้อนมาจากเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังนะฮะสัญญาหน้าฝนมีเพลงนะสัญญาหน้าไฟเคยฟังไหมสัญญาหน้าไฟก็เพราะอยู่นะของอะไรนะลืมชื่อไปแล้วนะก็เพลินดีอยากฟังหมาล่าเนื้อนะครับหมาล่าเนื้อฮาลาลนะฮะหลงที่ไหนก็ได้แต่หลงดีเจดีกว่าแหมจูบอกเอาไว้เดี๋ยวเปิดให้จูมาทวงเพลงแล้วสิรอสักครู่ก็เลยกันเดี๋ยวมาเปิดให้นะครับมันกับน้องสาวนะครับชื่อพึ่งอยากขอเพลงนาฬิกาทรายเดี๋ยวเปิดให้ครับมาเอาหมาล่าเนื้อก่อนมากิฟว่าแต่งดีเจแต่งตัวไม่สุภาพนะฮะจะให้แต่งยังไงล่ะกิฟฮะอ๋อที่ถ่ายรูปกับทนายหนุ่มนะไปถามทนายหนุ่มสิทำไมไม่หาเสื้อผ้าที่มันสุภาพกว่านี้ฮะ

พลงนี้จากมาริโฮน่านะครับชื่อเพลงว่าหมาล่าเนื้อนะครับหมาล่าเนื้อฮาลาลนะฮะหมากินหมูไม่ได้นะฮะต้องล่าเนื้อมาแทนนะอ่ะตอนนี้4โมงเย็นกับอีก42นาทีนะครับเปิดเพลงพร้อมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็เล่าข่าวต่างๆกันไปเนาะสบายๆวันนี้วันศุกร์นะศุกร์25นะครับเดือนกันยายนเหลืออีกเพียง5วันนะดารินดานะคุณผู้ฟังก็จะก้าวข้ามสู่เดือนกันยาแล้วนะครับยังเป็นเดือนที่ในส่วนภาคกลางยังมีฝนตกถล่มอยู่ตอนนี้เช็คเรดาร์อีกแป๊บนึงครับ4โมง43ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับในเรดาร์ตรวจอากาศยังคงมีฝนถล่มครับที่โซนภาคกลางตอนนี้โดยเฉพาะโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เอาว่าทุกจังหวัดเลยก็แล้วกันอ่ะทุกจังหวัดในโซนภาคกลางเลยนะครับมันลากลงไปตั้งแต่นครสวรรค์ลงไปนะอ่ะนครสวรรค์ลงไปเลยทุกจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะโซนภาคกลางที่กรุงเทพมหานครโซนของสมุทรสาครนะครับกระทุ่มแบนนะครับโซนของบางพลีนะครับฉะเชิงเทรานี่ตกหนักนะครับตัวกลางกรุงเทพเองเนี่ยจะไม่เยอะเท่าไหร่เรื่อยๆมันจะมีบางโซนที่มันเยอะนะครับอายว่าตั้งแต่ฝั่งตะวันตกครับตั้งแต่ฝั่งกาญจนบุรีครับลากยาวข้ามฝั่งนครปฐมกรุงเทพปาจีนลากยาวไปถึงนู่นนะฮะสระแก้วแล้วข้ามฝั่งไปดูนะฮะที่ตอนนี้มันอยู่ไกลสุดก็คือแถวสระแก้วเป็นแหล่งสุดท้ายก็เข้าสู่ปอยเปตเขมรยังคงมีฝนตกถล่มอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ลากยาวไปภาคตะวันออกทุกจังหวัดเลยนะฮะไปถึงนู่นนะฮะจังหวัดตราดแต่เหมือนจะเริ่มเบานะบางจุดนะฮะจังหวัดตราดอาจจะเริ่มเบาลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับทิศทางการเคลื่อนที่มุ่งหน้าสู่ฝั่งตะวันตกนะฮะอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อกี้ว่ามันเหมือนกับลูกข่างนะที่หมุนอยู่บนพื้นนะครับฝนมันจะตกหมุนอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วมันจะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าๆนะไปฝั่งตะวันตกเรื่อยๆก็คาดการณ์ไว้ว่าวันนี้คืนนี้อาจจะมีหนึ่งคืนนะแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนข้ามฝั่งไปออกไปทางพม่านะแล้วออกทะเลไอ้ฝั่งอันดามันนะฮะข้ามไปฝั่งโน้นคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดูตามเรดาร์มันเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะครับเพราะมันมาตั้งแต่นู้นละตั้งแต่เมื่อคืนก่อนโน้นนะตั้งแต่อุบลตั้งแต่ประเทศลาวฮะไอ้ลูกเนี้ยไอ้พายุลูกเนี้ยที่มันเป็นมันปั่นอยู่เนี้ยตั้งแต่ลาวปากเซมันไหลมาเรื่อยๆหมุนมาฮะจนกระทั่งสู่เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพและจะค่อยหมุนออกสู่พม่าทองผาภูมิพม่านะครับแล้วก็ออกสู่ทะเลอันดามันต่อไปนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าเส้นทางการเดินมันไม่ใช่พายุมันเป็นจริงๆมันเป็นฝนปกติอยู่แล้วฮะที่คุณฟังที่มันอยู่ในสภาพอากาศแต่เอิญมันขึ้นฝั่งเฉยๆมันขึ้นฝั่งมันก็เลยประมาณนี้นะฮะมันตกไม่ได้แรงไม่ได้ฟ้าผ่าตุ้มตามตุ้มตามแต่ว่ามันตกทั้งวันทั้งคืนนะฮะส่วนภาคอื่นนะครับภาคเหนืออีสานนะฮะอีสานก็ตกหลายจังหวัดฮะแต่ว่าตกลักษณะของตกแล้วก็หายฮะนะไม่ใช่ตกแบบแช่เหมือนแบบภาคกลางนะครับภาคเหนือก็เช่นกันครับภาคเหนือตอนนี้มีรายงานว่าในโซนของแถวๆบ้านฮ่องลำพูนนะครับอำเภอฮอดนะฮะในเชียงใหม่นะอำเภอฮอดเนาะบ้านตันเนินนะพี่โออำเภอฮอดอยู่ทางใต้ตกอยู่นะครับอมก๋อยดอยเต่านะฮะแล้วก็โซนตัวเมืองเชียงใหม่นี่มีคึมๆมาละแถวแม่เหียแถวสนามบินเชียงใหม่มันจะตกมาแถวตรงนั้นนะฮะที่พี่สนอยู่ด้วยนะครับห่างดงแม่เหียนะครับนะฮะโซนอื่นยังไม่มีนะครับที่ดารินดาอยู่แถวโซนแม่โจ้นี่ก็ยังไม่มีนะดารินดายังไม่มีนะครับนะฮะแล้วก็จังหวัดอื่นก็ยังไม่มีนะฮะก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ภาคเหนือนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศนะครับสำหรับเย็นนี้นะฮะสำหรับหลายคนที่กำลังฟังรายการอยู่นะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอาเวอร์ชันที่ร้องคู่กับโจอี้ไหมขอเพลงนาฬิกาทรายที่จูอยากฟังนะครับ

็นเพลง AI ที่ร้องเอาไว้นะครับฝากตามเขาทีด้วยนะครับพี่ณัฐพงศ์ขอมานะฮะเมื่อกี้เปิดเพลงของโบกี้เป็นน้องเพลงนาฬิกาทรายนะครับโบกี้บอกว่าเมื่อวานมีนาฬิกาทรายมีโบกี้ไปร้องที่รายการร้องข้ามกำแพงด้วยนะครับเดี๋ยวบอกว่าประมาณปลายปีจะมีเพลงใหม่ของโบกี้ไลออนมาเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมาสไตล์ในรูปแบบไหนจะมาฟิลไหนนะฮะนะครับแล้วพี่จูเนาะใจก็เปรียบเหมือนทรายก็ยังพัดพาลอยไปอยู่ดีนะฮะมีคนถามว่าดีเจครับวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าหรือเปล่าเดี๋ยวจะขอเตรียมเรื่องแป๊บหนึ่งนะฮะมันมีเพลงร็อกค้างอยู่เพลงอะฮะแล้วก็มีเพลงอะไรนะเมื่อกี้มีเพลงแปลก1เพลงนะฮะมีเพลงส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่ก็เปิดเพลงร็อก1เพลงมั้ยแล้วก็จะมีเพลงของ DDC โทรมาทำไมครับโทรมาทำไมครับนะฮะที่ขอมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังยังอยู่คนของอยู่มั้ยครับพี่อยู่ไม่เอ่ยถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวเปิดให้มียายสำอางยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะสวัสดีคุณแนนอ่านว่าอะไรเนี่ยแนนเหรอครับนันแนนสวัสดีค่ะพี่วินเซย์ไฮแนนด้วยนะจ๊ะฟังอยู่ที่วันไหนครับเห็นทักมาในFacebook BP Radio นะครับอ่านว่าอะไรอ่ะแนนเหรอฮะแนนเหียทำไมชื่อแปลกจังนะฮะแนน HIA เหียเดี๋ยวอ่านผิดนิดมีเรียบร้อยนะอ่านให้ถูกนะฮะนะครับงั้นมาฟังเพลงนี้ครับที่ขอไว้ส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่ที่ขอไว้ตั้งแต่ช่วงบ่าย2กว่าจะได้ฟังเดี๋ยวจะไปเตรียมเรื่องหลอนสักเรื่องนึงเบาๆเนาะให้คุณผู้ฟังได้ฟังดีกว่าตอนนี้จะเข้าสู่5โมงเย็นกันแล้วนะครับ DDC อยู่มั้ยถ้ามันอยู่ดีใจข้ามไปก่อนไหมมันแปลกเกินโทรมาทำไมครับโทรมาทำไมข้ามาอยู่ไหมฮะFacebook BP Radio นะครับว่าอะไรอ่ะแนนเหรอฮะแนนเหียทำไมชื่อแปลกจังนะฮะแนน HIA เหียเดี๋ยวอ่านผิดนิดมีเรียบร้อยนะอ่านให้ถูกนะฮะนะครับงั้นมาฟังเพลงนี้ครับที่ขอไว้ส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่ที่ขอไว้ตั้งแต่ช่วงบ่าย2กว่าจะได้ฟังเดี๋ยวจะไปเตรียม

นี่คือแพลนที่มีชื่อว่าส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่ครับยังไงมันไหมมันไหมนะฮะเออดีใจว่าจะคุยเรื่องกีฬาอันนี้ลีเจลืมไปเลยอ่ะสรุปเหรียญทองเมื่อคืนเนี่ยเออมัวแต่คุยเรื่องข่าวอื่นนะฮะสรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมใช่ไหมครับล่าสุดนี้เป็นอะไรบ้างเอ่ยลุงแป๊ะว่าอย่าดีนี้อย่าลืมติดตามนะครับในส่วนของการแข่งขันด้วยนะคืนนี้วันนี้ลุ้นบิวนะฮะคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายนะฮะก็จะมีการแข่งขันกันนะครับในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เย็นนี้ป่ะนะฮะวันนี้วันที่25ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับ20นาฬิกากับอีก10นาทีอ่ะ20นาฬิกา20นาทีนะครับวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศแล้วนี่นะฮะรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในสถานการณ์แข่งขันนะฮะในช่วงเวลาค่ำ

นะฮะติดตามได้ทางช่องนะฮะมีทีสปอร์ตช่อง9นะฮะช่อง9หมายเลขเลข30นะฮะนะครับ AS Play ด้วยนะฮะติดตามได้กันแล้วกันนะฮะสรุปเหรียญกันหน่อยไหมว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดตอนนี้นะครับจีนยังคงเป็นเจ้านำนะฮะตอนนี้อยู่ที่80เหรียญทอง30เหรียญเงินครับ20เหรียญทองแดงรวมแล้ว130เหรียญคุณผู้ฟังครับส่วนญี่ปุ่นอันดับ2ครับ20เหรียญทอง34เงิน37ทองแดงรวมแล้ว91เหรียญครับเกาหลีใต้อันดับ3นะครับ10เหรียญทอง12เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงรวมได้50ครับส่วนอันดับ4เป็นคาซัคสถานนะครับ8ทอง8เงิน9ทองแดงรวม25ครับอุซเบกิสถานอันดับ5ครับ6ทองนะฮะ12เงินแล้วก็8ทองแดงรวม26นะครับส่วนอันดับ6เป็นอิหร่านครับ6เงิน10ทอง4ทองแดงรวมเป็น20ครับส่วนไทยเราอยู่อันดับ7นะครับนี่ก็น่าดีใจนะอันดับ7นะฮะ5เหรียญทอง4เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงรวมแล้ว16เหรียญนี่อันดับ8เป็นฮ่องกงนะไทยนำฮ่องกงนะฮ่องกงนะฮะ4เงิน4ทอง4ทอง10เงิน9ทองแดงรวม23นะครับส่วนเกาหลีเหนืออยู่อันดับที่9นะเหนือนะไม่ใช่เกาหลีใต้นะเกาหลีเหนือนะฮะ3ทอง3เงิน3ทองแดงนะรวมเป็น9แล้วก็มาเลย์อยู่อันดับ10ครับ3ทอง1เงิน5ทองแดงรวมเป็น9นะฮะถ้าเราดูจากโผดูจากไอโผดูจากอะไรนะดูจากชาร์ตเนี่ยนะครับไทยถือว่าเก่งนะถือว่าเก่งนะเพราะว่าเราสามารถคือไม่เห็นอินโดนีเซียนะไม่เห็นอินโดนะใช่ไหมไม่เห็นสิงคโปร์นะไม่เห็นเวียดนามนะเวียดนามก็ไม่อยู่ใน10อันดับนะอยู่อันดับท้ายหรือว่าเขาไม่แข่งเขาแข่งสิต้องแข่งสิเนาะนะครับไม่เห็นนะครับขนาดมาเลย์อยู่อันดับ10เลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าเหรียญมีทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเป็น400กว่าเหรียญทีเดียวเป็นเกือบ400เหรียญทีเดียวที่มีการแข่งขันในรอบนี้นะครับซึ่งจีนเนี่ยหลายคนถามว่าทำไมเก่งจังจีนเนี่ยเขาเป็นเมืองใหญ่อยู่แล้วครับเป็นเมืองใหญ่ประชากรเขาเยอะมากเขาสามารถเลือกนักกีฬานะครับนักบอลนักวิ่งนักวอลเลย์ต่างๆได้เยอะมากเพราะว่าเขามีคนเยอะนะฮะคนแข่งขันเยอะปั๊บเนี่ยโอกาสที่จะเจอนักแข่งที่ดีมันก็เยอะไงใช่ไหมเหมือนเรามีโรงเรียนที่ใหญ่เงี้ยเราก็โดยมีนักวิ่งนักตะก้ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับก็จะมีหลากหลายมากมายนะครับที่ญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเป็นประเทศที่เก่งเหมือนกันนะเก่งทีเดียวถึงแม้ประเทศเขาจะเล็กกว่าแต่เขาก็เก่งนะฮะเกาหลีใต้นี่เก่งอยู่แล้วประเทศระดับมาตรฐานประเทศเจริญแล้วอ่ะนะฮะส่วนคาซัคสถานอุซเบกิสถานอิหร่านนี่ก็เป็นประเทศแถบแขกเขาจะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่แล้วส่วนไทยเราตีมาถึงระดับ7ถือว่าเก่งทีเดียวและปีนี้นะวอลเลย์บอลเนี่ยดีมากเลยถือว่าสาวไทยเนี่ยเก่งมากสามารถจะไปตีกับจีนได้เนี่ยสุดยอดนะนะเราเลยญี่ปุ่นเลยเกาหลีไปแล้วไปตีกับจีนได้ถือว่าเก่งแล้วนะสับไทยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันละกันมีคนถามว่าเขมรมีไหมเขมรนี่ลืมไปเลยนะฮะเขมรนี่ลืมไปเลยนะฮะญี่ปุ่นเจ้าภาพใช่ไหมญี่ปุ่นเจ้าภาพแต่อยู่อันดับ2นะแต่จีนเก่งมากๆเลยนะฮะนะครับดีเจใหม่ดีเจว่าไหมครับประเทศพัฒนาไม่พัฒนาดูได้จากกีฬาอันนี้จริงจริงดีเจว่าจริงจริงนะฮะไทยถือว่าพัฒนานะถือว่าพัฒนาแล้วอย่าไปดูถูกประเทศตัวเองนะถือว่าเก่งนะฮะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเด็กเจนใหม่มาเยอะแล้วก็มีสื่อออนไลน์ในการแข่งขันแล้วก็ทุกคนก็ฝึกแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันที่เด็กเจนใหม่อาจจะเอาแต่ใจต่างๆนานาเนาะก็มีผลเหมือนกันนะครับเนาะจะไม่พิเศษนะครับนักกีฬาเกาหลีเหนือมาแข่งแล้วขอลี้ภัยด้วยไม่ขอกลับประเทศอ๋อไม่กลับแล้วเนาะไม่ขอกลับไปประเทศเขาแล้วนะฮะนะฮะพี่เขยนะฮะนี่ส่งกีฬานี่พี่เขยนี่เขาชอบญี่ปุ่นมากนะฮะพี่เขยไปดูกีฬาไหมฮะแข่งอะไรดีนะนะฮะแข่งอะไรดีนะนะฮะแนนทักทายแนนด้วยกันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูความเป็นหนึ่งนะฮะเมื่อวานมีคุณฟังเมื่อวานมันมีข่าวออกมาก็เพิ่งเห็นข่าวปะที่นักกีฬาไทยแบดมินตันนะโดนจับอะฮะเขาใช้สารกระตุ้นนะวะฮะเป็นผู้หญิงนะชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวจะลืมไปละแต่เขาไม่ตีข่าวกลัวกระแสภาพลบประเทศนะฮะเป็นนักเลกานักกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยไปแข่งแบดที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้แข่งแอนิเอชันเกมนะแล้วเขาถูกจับได้ว่าใช้สารในการกระตุ้นให้ร่างกายมันกระตุ้นนะฮะแล้วเขาตรวจจับในเส้นเลือดเจอก็เลยโดนแบนเลยแต่ว่าเขาไม่ตีข่าวกันเขากลัวมันเสียหายนะฮะนักกีฬาไทยสาวไทยนักแบดมินตันคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปแล้วนะฮะนะครับต้องระวังด้วยนะครับเป็นข่าวลบเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะไทยอดีตก็เคยมีนักกีฬาแข่งยิมนาสติกนักกีฬาว่ายน้ำต่างเขาใช้สารที่ช่วยกระตุ้นให้เขาแบบกระปี้กระเป๋าก็ตื่นตัวตลอดเวลาเงี้ยนะฮะแนนบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ดีเจฟังทุกวันเลยแล้วฟังอยู่ที่ไหนฮะฟังอยู่จังหวัดไหนทักทายเข้ามานะครับในช่วงเวลานี้เลยนะจ๊ะนะฮะต้าบอกว่ามีแข่งกีฬากินเบียร์ไหมฮะมันมีแยกประเภทนะเบียร์
เบียร์แบบไหนเบียร์ช้างเบียร์สิงห์ลีโอนะฮะเบียร์ร้อนหรือเบียร์เย็นอย่างนี้นะเออนะฮะนะครับเขมรตะกี้เหรียญเขมรไม่มีเดี๋ยวโผล่ขมิ้นขมิ้นขมิ้นขมิ้นขมิ้นนี่ลืมไปเลยฮะสวัสดีพี่บงเลยกันฮะยุงในโอ่งทักทายนะจ๊ะนะส่งสติ๊กเกอร์น้องหมามาหนึ่งตัวนะฮะนะครับพี่เฟิร์สว่านักแบดมินตันคนนั้นหน้าตาดีนะใช่ๆหน้าตาดีด้วยนะหน้าตาดีด้วยแล้วนางก็เหมือนจะแบบไม่รู้นะอยู่ดีๆก็ไปใช้สารเสพติดสารอะไรอย่างนะฮะเออนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะครับงั้นเดี๋ยวเปิดนี่ไงนะพี่เพชรส่งภาพมานะครับบิวภูริพลนะฮะนักวิ่งนะฮะนี่ที่กำลังว่าวิ่งนะฮะเป็นภาพที่มีการแชร์ในออนไลน์กันนะฮะเดี๋ยวเราติดตามคืนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรพี่โอเนี่ยเขาจะพี่โออ่ะพี่เพชรเขาจะค่อนข้างติดตามเลยเพราะว่าลูกชายก็เป็นนักวิ่งเหมือนกันดูตัวทักเป็นนักวิ่งเหมือนกันนะครับนะตอนนี้ห้าโมงเย็นกับอีกเจ็ดนาทีมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อดีกว่านะครับเปิดเพลงต่ออีกสักเพลงนะครับเดินทางกลับบ้านกันเย็นนี้นะฮะฟังอยู่ที่ซันหาอยู่ที่เชียงใหม่ละฮะอยู่เชียงใหม่นี่เองใช่ไหมฮะอยู่แม่แตงเหรอครับอยู่แม่แตงหรอนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะครับนะฮะมาอยากฟังเพลงอะไรส่งมาแน่เดี๋ยวจัดให้นะครับมา

สั่งมาครับเพลงนี้เลยนะฮะมาตอนนี้5โมงเย็น10นาทีแล้วฮะอยู่กับ True Detect แล้วก็ร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ร้านเจียวข้าวต้ม1บาทเชียงใหม่ด้วยกันละกันครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ในเมืองรู้สึกว่าเมฆดำอยู่บนหัวนะอาจจะมีฝนตกก็ได้เย็นนี้นะฮะแต่ไม่ได้ตกเหมือนกรุงเทพเหมือนภาคกลางเด้อที่แช่ทั้งวันทั้งคืนส่วนพี่เฟิร์สชลบุรีส่งภาพมาที่อู่ที่อยู่นะฮะตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะตกทั้งคืนนะพี่ส่งบรรยากาศไม่ดูท้องฟ้าดำทีเดียวนะฮะทำใจนะพี่นะอยู่กับฝนไปอีกหนึ่งคืนนะครับในโซนภาคตะวันออกแล้วก็โซนของกรุงเทพภาคกลางปริมณฑลนะฮะช่ำช่ำอีกหนึ่งคืนนะฮะมาเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนเรื่องผีกันดีกว่าสักเรื่องวันนี้เอาเรื่องนี้ไหมเรื่องกู้ภัยไหมพูดถึงทางมีฝนตกน้ำท่วมทางภาคกลางภาคตะวันออกใช่ปะมีเรื่องกู้ภัยเจอเรื่องหลอนให้ฟังนะกู้ภัยน้องใหม่เจอเรื่องหลอนให้ฟังนะที่ทีมงานคุณบินบรรลือฤทธิ์เข้าไปช่วยมาแล้วก็มีน้องๆกู้ภัยเขาเจอเรื่องหลอนนะตอนสมัยน้ำท่วมครั้งหนึ่งนะฮะในแถวภาคกลางนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่านะฮะเรื่องผีเรื่องหลอน

นำเน่าครับกันจากโมโนนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะฮะเดินทางกลับบ้านกันหลายเส้นทางตอนนี้5โมงเย็น15นาทีแล้วนะครับอเมซส่งภาพมาที่บ้านนะครับบ้านสวยด้วยนะบอกว่ามากับสายฝนจะดีเจนี่ส่งภาพมาดูนะฮะสายฝนชุ่มฉ่ำนะบ้านอเมซนะฮะบ้านสวยด้วยนะเนี่ยนะฮะที่แม่วางนะครับวิวงามวิวดีนะส่งบรรยากาศมานะครับอยู่ในโซนไหนก็แจ้งมานานะฮะไม่ว่าหนาวแน่ค่ะคืนนี้มาลุ้นกันจะเป็นอย่างไรจะหนาวหรือเปล่าแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าสังเกตว่าช่วงเช้าๆมาอากาศก็เย็นแล้วนะภาคเหนือนะครับภาคอีสานนะครับมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมานะครับก็เย็นแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นเย็นฝนมันเย็นคนละแบบนะเย็นฝนนี่คือมันจะเย็นแบบชื้นๆหน่อยนะแฉะๆชื้นๆเนาะแต่ถ้าเย็นหนาวมันจะเย็นแบบเย็นแบบแห้งๆนะครับเย็นแบบแห้งๆนะมาคุยเรื่องราวของหลอนๆดีกว่านะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีดารามีหลายๆคนที่เป็นดารายุค90อย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยนะเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หรือว่าจะเป็นฝันดีฝันเด่นหรือจะเป็นคุณต่ายสถานิยมการหรือว่าจะเป็นคุณบุ๋มบรรดาเองก็ตามแต่ก็ต่างหลากล้วนเคยเป็นกู้ภัยและบางคนก็ยังปฏิบัติอยู่นะฮะยังคงเป็นกู้ภัยอยู่นะครับมีเรื่องราวหนึ่งครับที่นำไปเล่าในการพี่ป๋องนะเกี่ยวกับเรื่องราวของกู้ภัยน้องใหม่ที่มีโอกาสได้ไปทำงานกับกู้ภัยรุ่นพี่แล้วไปเหมือนกับเอาข้าวไปแจกนะครับที่น้ำท่วมแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาภาคกลางเรามาฟังเรื่องราวเหล่านี้ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะฮะเขาบอกว่าบ่อยครั้งเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยเขาอาจจะมาในรูปแบบของคนปกติก็เป็นได้เขามาในรูปแบบของคนปกติก็เป็นได้เขาอาจจะไม่ได้มาแบบน่ากลัวที่เราเห็นตามในหนังที่มาแลบลิ้นปิ้นตานะฮะให้เห็นกันเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมานะฮะก็อาจจะมาในรูปแบบของคนปกติก็เป็นได้เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกู้ภัยที่เขาไปบริจาคเอาเรือนะใส่ข้าวกล่องไปบริจาคให้กับในส่วนของบ้านที่ประสบอุทกภัยเมื่อช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ปี54นู่นที่ผ่านมานะครับวันนั้นทีมงานกู้ภัยได้รับการแยกทีมกันนะครับว่าให้เอาข้าวเนี่ยนะฮะใส่เรือไปช่วยเหลือประชาชนนะฮะในพื้นที่ของภาคกลางครับที่มีน้ำท่วมใหญ่ก็มีการแยกเขตกันว่าเออคนนี้เอาใส่เรือไปสายนี้นะสายนี้นะสายนี้นะนะฮะทีนี้มีกู้ภัยน้องใหม่ที่เข้ามาทำงานนะครับอยู่ประมาณสัก2คนเขาได้รับหน้าที่ให้เอาข้าวใส่เรือไปบริจาคที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นน้ำท่วมเลยน้ำท่วมสูงทีเดียวเขาบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ซอยนี้นะครับมีประชาชนที่ยังติดอยู่ข้างในเป็นจำนวนมากครับแต่มีกู้ภัยรุ่นพี่หลายคนบอกว่าเออเองกู้ภัยเส้นนี้นะสายนี้นะหมู่บ้านนี้เองพวกเองไปนะวะพี่ไม่ไปเหรอเออพี่ไม่ไปทุกคนต่างปฏิเสธหมดเลยเหมือนกับประมาณว่ารับน้องเนี่ยนะอ่านพวกเองไปนะเนี่ยนะฮะแต่ว่าในเรือนั้นก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นคนเก่าอยู่หนึ่งคนนะที่เขาใส่เรือไปแต่จะมีรุ่นน้องรุ่นเจนใหม่นะฮะสองคนที่มาทำงานด้วยรวมกันเป็น3คนก็ใส่เรือติดเครื่องยนต์ไปมีทั้งเรือพายและยนต์นะเข้าไปในพื้นที่นะครับก็กระจายกันไปก็เอาข้าวไปก็เริ่มไปป้าอยู่บ้านไหมก็ไปตะโกนเรียกก็ยื่นมือมาอามาเป็นไงบ้างอยู่ได้เนาะก็พูดคุยสัพเพเหระกันไปนะครับก็ใช้เรือเป็นเรือแจวก็มีนะฮะเรือพายก็มีเรือยนต์ก็มีแต่โซนที่อยู่ตรงนั้นมันน้ำมันจะนิ่งหน่อยก็ใช้เรือทั่วไปนะฮะเข้าไปเรื่อยๆปรากฏว่าในช่วงที่เรือกำลังเคลื่อนที่ไปในบ้านหลังหนึ่งครับบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่เขาว่ามีกันเขาว่ากันว่าเป็นบ้านคนเฒ่าสองตายายอยู่ด้วยกันรุ่นพี่กู้ภัยบอกว่าเออน้องเดี๋ยวเองเอาเรือพายเข้าไปหาบ้านหลังนั้นแล้วก็เอาไปวางไว้นะนะฮะแล้วอยู่ดีสักพักนึงนะก็มียายคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างของบ้านนะฮะยายคนหนึ่งโผล่มานะครับตัวของที่เป็นกู้ภัยคนน้องคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมเอาไปให้เขานะมีสองตายายใช่ไหมต้องเอาเข้าไปให้สองกล่องใช่ไหมก็ว่าเองเอาเข้าไปให้เลยเอาไปให้เลยสี่กล่องเลยว่าเอ้าเขามีสองคนเดี๋ยวมันไม่พอนะพี่เดี๋ยวตอนเย็นเราก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งเอามาให้เขาอีกสินะฮะไม่เองเข้าไปเลยสี่กล่องเอาเข้าไปให้เขาเลยนะแล้วก็รุ่นพี่ก็หันหน้าออกไปแล้วก็ไม่มองนะฮะรุ่นน้องก็งงว่าอะไรสี่กล่องอะไรยังไงแบบไหนนะฮะก็เข้าไปปรากฏว่าก็พายเรือเข้าไปนะฮะส่วนรุ่นพี่อยู่ข้างนอกรอไม่ยอมเข้าไปนะเหมือนรู้อะไรบางอย่างนะฮะพอเข้าไปถึงก็ตะโกนหายายนะฮะยายมาจริงๆนะโผล่เข้ามานะโผล่หน้าออกมาโผล่หน้ามาแวบนึงแล้วก็หายไปเขาบอกเอาข้าวกล่องมาให้นะยายเอามารับหน่อยยายเงียบไปเมื่อกี้โผล่หน้ามาแวบนึงนะฮะโผล่หน้ามาหน้าต่างทีนึงกู้ภัยก็บอกเออเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะสี่กล่องนะนะฮะสี่กล่องเงียบกริบไม่มีเสียงตอบรับนะฮะตัวของกู้ภัยน้องใหม่ก็ชะโงกหน้าเข้าไปปรากฏว่าเห็นยายคนหนึ่งกำลังนั่งที่เก้าอี้นั่งคนเดียวเก้าอี้ที่เก้าอี้นะฮะ
เอาวางไว้แล้วตะโกนว่าเอาข้าวให้นะสี่กล่องแล้วออกมาไม่สนใจอะไรนะฮะก็พายเรือกันออกมานะครับแล้วก็รุ่นพี่บอกเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วแต่ยายเขามีท่าทีแปลกๆนะนะพูดด้วยไม่พูดพูดด้วยแต่ไม่พูดตอบไม่ตอบกลับออกมานะครับก็เลยว่าอย่าไปสนใจเขาเลยคนเฒ่าคนแก่นะฮะก็พายเรือกันออกมา ปรากฏว่าพอตอนเย็นนะครับวอยรับแจ้งบอกว่าเออกู้ภัยเข้าไปดูหน่อยนะข้างในนะฮะมีคนแก่เสียชีวิตอยู่นะครับขอให้ไปรับหน่อยกู้ภัยอีกกลุ่มหนึ่งก็สวนเข้าไปผมฟังเชื่อไหมปรากฏว่าบ้านหลังนั้นนะฮะที่เขาบอกว่าเอาข้าวไปให้ที่มีคนแก่นั่งอยู่ปรากฏว่าข้างในนะฮะมีคนตาย1คนแล้วนะฮะมีคนตาย1คนเป็นคุณตา1คนที่อยู่ในโรงศพที่ไม่ทันได้ชาปนกิจนะฮะแล้วน้ำมันท่วมก่อนแล้วยายคนนั้นก็ตายตามแล้วทางเจ้าที่เข้าชันสุดว่าตายก่อนแล้วนะตายตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาและที่กู้ภัยเห็นนั้นคือใครที่เป็นยายคนนั้นที่ยื่นหน้าออกมาชะโงกหน้าออกมาแล้วเหมือนพี่กู้ภัยคนนั้นเขาจะรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วคือตอนแรกกู้ภัยคนนั้นเขารู้ก่อนว่าบ้านหลังนั้นมีคนตายก่อนแล้วเขาเลยไม่กล้าไปตอนแรกเขาไม่รู้ว่ายายคนนั้นตายด้วยเขาใจว่าคุณตาตายคนเดียวแต่ตอนเย็นรับแจ้งว่าตายพร้อมกัน2คนและใครชะโงกหน้าออกมาและใครมารับข้าวเข้าไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บินวริศเขาบอกว่ากู้ภัยรุ่นน้องบอกกลัวมากเล่าเมื่อไหร่ก็ยังสยองเหมือนเดิมเขาบอกว่าบางครั้งบางทีดวงวิญญาณเนี่ยเขามารูปแบบคนเลยนะแต่ว่าเขาไม่พูดไม่ใจเฉยนะฮะวันนั้นก็เลยนั่นแหละก็เลยพากันไปทำบุญให้นะฮะแล้วพิธีการทำศพก็เป็นไปด้วยความทุลักทุเลเพราะว่าการเอาศพออกมานะเพราะว่ามันเป็นช่วงน้ำท่วมนะฮะในตอนปี54ก็สุดแล้วคือบ้านหลังนั้นตาย2ศพนะฮะตาย2ศพนะศพแรกตายก่อนแล้วออกไม่ได้ศพ2คือคุณยายก็เลยพากันหลอนถึงปัจจุบันนี้นะฮะเนี่ยกู้ภัยรุ่นน้องก็เลยว่าอันนี้รับน้องใช่ไหมพี่ใช่รับน้องนะครับกู้ภัยเขาเจอมาหลายแบบคุณผู้ฟังเจอมาหลายแบบหลายสิ่งหลายอย่างเพราะเนี่ยเรื่องดวงวิญญาณเรื่องผีเป็นเรื่องปกติสำหรับเขามากกู้ภัยเขาจะมีความเชื่อเลยว่า1ห้ามไปเหยียบกับพวกน้ำเหลืองน้ำหนองหรือว่าเลือดของผู้ตายเพราะเป็นการไม่เคารพศพไม่เคารพคนตายกับ2คือพวกสร้อยแหวนต่างๆห้ามปลดเลยของมีค่าเงินทองโทรศัพท์ต่างๆห้ามเอาเลยเพราะว่าเขาจะตามดวงวิญญาณตามเป็นการไม่ให้เกียรติโอ้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆ นะครับที่เกิดขึ้นในสมัยน้ำท่วมปี54ที่ทีมงานที่พี่บินบริษัทเขาไปเจอมาแล้วก็เอามาเล่าในรายการนะครับเนาะเรื่องก็มีอยู่แค่นี้ครับจบสั้นๆนะฮะเห็นไหมเรื่องจริงมีแค่นี้นะไม่ได้มีอะไรที่หนักหนาสาหัสเลยแต่คนที่เจอนี่ก็กลัวนะแล้วคุณฟังนะถ้าเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณฟังจะทำอย่างไรชะโงกหน้ามาทีนึงแล้วก็หายไปเนี่ยยืนหน้าเข้าไปมองเห็นนั่งเก้าอี้อยู่นั่งนิ่งๆเฉยๆอย่างเงี้ยมาเป็นตัวคนเลยนะฮะทั้งที่ตัวเขานอนอยู่บนเตียงแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะว่ากันไปกันละกันนะครับเอาละช่วงนี้ตอนนี้ 5:30 นจะครึ่งดมาขอเปิด1เพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันกันครับคุณฟังฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะนะหลายเรื่องหลายราวก็เป็นเรื่องที่เขาเอามาเล่ามาเนาะพี่บอยวันนี้เจครับฟังเรื่องผีต้องกินเหล้าครับดีเจวันนี้พี่บอยจัด S99 นะครับตามพี่สนแล้วนะฮะโดนป้ายยาเหรอพี่บอยครับพี่บอยอธิบายให้ฟังหน่อยฮะ S99 รสชาติมันเป็นยังไงทำให้พี่สนถึงชอบนักชอบหนา

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าต่อจากนี้ครับเพลงจาก Seven Day Crazy นั่นเองครับนะฮะอาเมย์บอกว่าเพลงนี้เพราะเหมือนกันนะดีเจใช่ๆความหมายดีอาเมย์นะฮะต่อจากนี้เราจะเป็นความทรงจำที่ดีของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาละครับเมื่อกี้พี่บอยว่าดีเจครับตอนนี้กำลังนั่งจิบเครื่องดื่มกันเย็นแล้วทักทายทีมงานนะครับพี่ๆที่กำลังนั่งพี่อู่ของพี่บอยพัทลุงด้วยกันนะฮะสามหนุ่มกำลังนั่งกันอยู่นะฮะวันนี้มีสังสรรค์กันเลยพี่นะสังสรรค์ยามเย็นแหละฮะนะครับดีฝนไม่ตกเนาะนะฮะพี่บอยว่าดีเจครับ S99ที่พี่สนชอบดื่มเนี่ยรสชาติดีนะฮะรสชาติดีครับกลิ่นหอมกำลังดีเห็นไหมกลิ่นหอมกำลังดีพี่โอว่าพี่สนทำพี่โอเสียคนแหมถ้าไม่กิน S99 ก็ยิงยี่ห้ออื่นพี่มีหลายยี่ห้อเลยนะฮะเย็นนี้ใครจะเฉลิมฉลองช้างสิงห์ลีโออะไรก็ตามแต่ขอให้แฮปปี้กันเลยกันเนาะเป็นวันศุกร์พอดีนะครับแต่ว่าเป็นวันศุกร์ที่ส่วนภาคกลางฝนตกหนักหลายคนก็จะไม่มีกระจิกกระจายในการดื่มอะไรหรอกนะนะฮะแต่ถ้าเป็นภาคอื่นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็ปกติมีฝนตกเป็นหย่อมๆเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายอะไรนะเป็นหนักที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉยๆเนาะที่น้ำท่วมกันนะครับเนาะขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับอยากได้ซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจเนี่ยซิมดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยครับแล้วก็ที่เชียงใหม่กับร้านยำปูม้า7ยอดนะฮะอย่าลืมไปนัวไปแซ่บกันได้เมนูส้มตำยำแซ่บนัวตำไทยตำไทยตำลาวตำซั่วตำอีสานอาหารอีสานต่างๆตับหวานมุนน้ำตกที่นี่มีครบครันเลยอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับหลายสาขาในเชียงใหม่และภาคเหนือยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับและอย่าลืมไปกินหมูกรอบอร่อยๆไก่กรอบหรือจะเป็นในส่วนของเมนูอาหารอร่อยที่ร้านเจ๊เยาครับหมูหมึกกุ้งที่นี่มีครบเลยเจ๊เยาเขาต้ม1บาทนะครับ2สาขาในเชียงใหม่ครับที่แยกหลุยส์สังกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับใกล้สาขาไหนก็แวะไปใช้บริการกันได้เลยนะฝากได้กันละกันจ้าอะไรไหมเดี๋ยวจะได้ล่ำดารายการกันก่อนนะฮะเดี๋ยวดีเจส่งเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อแล้วกันในช่วงเวลาของเย็นนี้ 5:30 นพอดีเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันดีกว่าเย็นนี้นะครับหิวกันแล้วตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะเดี๋ยวตั้งเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อลากยาวไปเลยครับ

ปฟังเพลงของดาต่อเลยกันแล้วกันแล้วก็อีกหลายเพลงที่ตั้งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อในช่วงเวลาของห้าโมงครึ่งกันไปตลอด24ชั่วโมงเลยกับ BP Radio นะครับแล้วเจอกันช่วงนี้ขอตัวก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio
1: เพลงอะไรเนี่ย

0: สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

ณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

ลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ออนไลน์ Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

0: ทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงค่ำคืนนี้กับดีเจวินที่ VP Radio ด้วยนะครับทักทายกัน 4 ทุ่ม 11 นาทีวันนี้นะฮะ 4 ทุ่มกับอีก 11 นาทีนะครับลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้เลยในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับปิดเครื่องก่อนครับพี่สนมาพอดีเลยเครื่องกำลังขึ้นพอดีนี่คุณฟังพี่สนมาขึ้นเครื่องบินพอดีเลยทักดีเจมาเมื่อกี้ก่อน 4 ทุ่มนะฮะมาช้าไปหน่อยนะฮะเครื่องกำลังขึ้นพอดีเลยนะครับที่พี่สด S9 วันนี้มุ่งหน้าไปประเทศจีนนะครับเมื่อกี้ทักมาก่อนเข้ารายการแป๊บเดียวนะฮะ4ทุ่มกับอีก55นาทีทักมาช้ามาช้าไปหน่อยอ่ะไม่ทันได้เขาเรียกว่าอย่างดีไม่ทันได้ทักทายพี่สดเลยตอนนี้ขึ้นเครื่องไปแล้วนะครับตอนนี้เครื่องพี่สดน่าจะอยู่บนเครื่องบินแล้วนะฮะมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนนะฮะเดินทางปลอดภัยนะฮะนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะฮะกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางก็น่าจะประมาณนู่นแหละฮะ4 ทุ่ม5 ทุ่มโหตีสองนู่นมั้งนะกว่าประมาณตีสองแหละกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับมาเซฮายกันคืนนี้กับดีเจวินนะฮะที่ BP Radio นะฮะกับเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้เลยนะครับ4ทุ่มกับอีก12นาทีวันนี้เป็นไงบ้างแต่ละพื้นที่มีฝนฟ้าอากาศนะฮะมากันหรือเปล่าหรืออย่างไรเห็นกรุงเทพภาคกลางโอ้โหนะกันหนำนะโปเต้นี่คนนึงบอกว่าฝนตกหนักมากนะฮะฝนตกเยอะมากเลยนะครับสวัสดีนะครับพี่มิกนะฮะพี่มิกอยู่เปล่าพี่มิกส่งภาพมาเซลฟี่มาให้ดูว่าดีเจครับผมไม่เด็กแล้วนะไม่เด็กแล้วนะอยู่มาพี่นิกอยู่เนาะนะทักทายตั้งแต่ช่วง 2-3 ทุ่มเมื่อกี้แล้วที่ผ่านมานะครับลงมาเซฮายคืนนี้เดี๋ยวเปิดเพลงก่อนมาเดี๋ยวระหว่างรอคุณผู้ฟังเข้ามาใน YouTube ช่อง BP Radio นะฮะทักทายมาคงตัวเมื่อกี้ทักทายมาขอบคุณด้วยฝากโดเนทมาให้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนมาเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันเนาะเนี่ยเปิดเพลงกันก็บอกว่าฝนตกฉ่ำใช่มั้ย
1: ดูซิมิ
0: พี่โอบอกว่าบิล 9.90 โอ้อันนี้คือการอันนี้ใช่ไหมการวิ่งใช่ไหมไวมากเลยเหรียญทองโอลิมปิกรอบที่แล้ว 9.79 เหลืออีก2ปีโอลิมปิกพัฒนาได้อยู่เนาะโอ้โหมาตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะครับซัมเมอร์คาวเทคนะฮะซัมเมอร์คาวเทคปตท.

0: นตกที่หน้าต่างนะครับเพลงนี้เลยนะฮะเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้ที่ฝนกำลังฉ่ำๆเลยนะครับตอนสรุปแล้วตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมฝนยังอยู่ใช่ไหมยังไม่หยุดใช่ไหมนะฮะทักทาย YouTube ด้วยกำลังมากันนะครับมาคุงฟาร์มไก่มาแล้วนะครับแล้วก็ตะทีนะฮะทยอยมากันคืนนี้แล้วกันนะฮะ4ทุ่มกับอีก17นาทีในค่ำคืนนี้นะฮะกับเพลงเพราะที่อยากฟังกันนะครับนะทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันสวัสดีทางแชทนะครับมีใครมาบ้างเอ่ยนะฮะมีพี่โอ้ไม่ได้ขอเพลงมาทักทายกันมาพูดเรื่องบิวนะฮะพี่ใหม่ทักมาตอน3ทุ่มครึ่งสวัสดีด้วยกันละกันพี่ใหม่ๆนะฮะแล้วก็มีใครอีกนะนะครับมีซายุริโมจินะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะเพลงเจนซีมันอ่านออกอ่านยากเนาะเพลงไทยเพลงฝรั่งนะฮะนะเคเคนะฮะสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงหากฉันตุยนะฮะหากฉันตายนะฮะมาทักทายกันเลยนะฮะเคเคแล้วก็ลงไปถึงพี่สุเมธบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงละอองใจของปลื้มด้วยนะฮะที่โคราชฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยฮะโคราชฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับพี่คำล่าบอกว่าดีเจครับพระจันทร์เต็มดวงเลยครับวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันพระใหญ่โอ้ยพี่โอ้พี่เลิฟพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่นะฮะทางเหนือเขาเรียกว่า12เป่งนะวันจะมีการปล่อยผีปล่อยวิญญาณต่างๆนะฮะตาทีบอกว่าฝนตกหลับทั้งวันเลยฮะน้ำท่วมหลายที่เลย พี่วินขอคลิปตั้มบ้าพลังกินข้าวกับปลาสลิดโชว์หน่อย ใจเย็นนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องตั้มเอาไว้ก่อน นะครับแหมเรื่องนี้ติดตามข่าวต่อไปนะฮะเอาละมาเซฮายคืนนี้นะครับวันศุกร์หันษากันนะครับวันนี้เป็นวันที่อากาศเย็นสบายนะครับส่วนทางเชียงใหม่นี่ฝนตกเฉพาะในเมืองนิดถล่มนะฮะมาชุดหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสักสองทุ่มมั้งเมื่อกี้เนาะที่ผ่านมานะฮะแต่เฉพาะในตัวเมืองนะสันทรายแถวๆนี้นะครับแต่ที่อื่นไม่มีเลยสักเม็ดนะฮะนิดเดียวนะครับมันเป็นจุดเล็กๆนะครับจุดเดียวนะครับมาทักทายกันเดี๋ยวขอดูระยะตัวอากาศแป๊บนึงนะครับว่าตอนนี้ในส่วนของแต่ละจังหวัดยังมีฝนฟ้ามากน้อยเพียงใดนะครับตอนนี้นะครับในระดับตรวจอากาศโอ้ในส่วนของอุบลไม่มีนะครับเชียงใหม่ไม่มีแต่ว่ายังคงแช่อยู่ที่เดิมอยู่แต่ว่าเริ่มเคลื่อนแล้วนะทางด้านของภาคตะวันออกเริ่มหายแล้วนะฮะทางตราดจันทบุรีเริ่มจะเบาลงเล็กน้อยแต่ก็ยังมีอยู่ครับจันทบุรีตราดระยองสัตหีบนะครับนะชลบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนครปฐมราชบุรีชะอำหัวหินนะอันนี้ก็คือกลุ่มฝนที่มันอยู่นะครับลากยาวไปส่วนพึ่งแล้วก็ตอนนี้เริ่มข้ามฝั่งไปทางฝั่งพม่าแล้วนะทางเหนือสุดนี่ขึ้นมาแถวอุ้งผางจังหวัดตากคิดว่าคืนนี้ทั้งคืนก็ยังจะตกอยู่แล้วมันจะค่อยเคลื่อนข้ามฝั่งและออกทะเลอันดามันไปในที่สุดนะครับช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นสภาพฝนที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าเหมือนกับประมาณว่ามันปั่นอยู่ในตรงกลางของประเทศไทยอยู่นะประมาณนั้นเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงลูกข่างนะที่เราเอาโยนเล่นลงไปแล้วมันหมุนวนเป็นลูกข่างฮะอย่างนั้นละฝนก็อย่างนั้นแหละมันวนอยู่ได้สองสามวันละแล้วมันก็ค่อยเคลื่อนเบาๆมาทางซ้ายเล็กน้อยนะครับทางซ้ายเล็กน้อยนะฮะก็ทำให้เกิดเรื่องราวของฝนตกอย่างต่อเนื่องมันตกไม่เยอะแต่มันตกแบบทั้งวันทั้งคืนตกแช่ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับเนาะนะฮะก็ว่ากันไปกันเลยกันนะครับสุวิมลบอกว่าได้ฟังไหมคะได้ฟังไหมคะฝันกลางวันของเบรอนี่ยืนยันให้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้สิรอแป๊บหนึ่งยายสุวิมลนะยายนี่ก็รีบเกินนะฮะบอกให้โทรหน้าไมค์ก็ไม่โทรนะฮะมารับสายกันดีกว่าช่วงนี้นะครับมาทักทายคืนนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่ใหม่ทำอะไรอยู่เพิ่งตื่นเหรอครับ
1: นอนครับผม
0: วันนี้ไม่ทำงานหรือไง
1: ทำครับอ๋อ
0: เป็นไงบ้าง
1: ฝนมันตกฝนตกปล่อย
0: ๆตกน้อยๆปกปล่อยๆแต่ว่าวันก่อนตกเยอะนี่ใช่ไหม
1: ตกเยอะก็ช่างครับ
0: แต่มันไปแล้วนี่มันจบแล้ว
1: ใช่
0: วันนี้ว่าไง
1: วันนี้ไม่อยากพูดหน้าไม่อยากพูดทางแชทเดี๋ยวคุยกับพี่เจวินทางแชทดีกว่า
0: ได้แชทเข้ามาจะเอาเพลงอะไรวันนี
1: ้วันนี้ขอสักสองเพลงนะ
0: เพลงอะไรเหรอ
1: ขอของขวัญ
0: มัสเคเทีย
1: ใช่อยากได้ใครสักคนเป็นของขวัญ
0: ใครนะ
1: น้องน้องเป็ดหรือเปล่า
0: โอ้ยน้องเป็ดโอ้ยเป็ดอีกแล้ว
1: แม่แล้วก็ถ้าไม่มีของขวัญก็จะถอยแล้วนะ
0: ถอยแล้วเพลงถอย
1: ใช่ครับผม
0: ถอยของกริสเหรอครับ
1: คร
0: ับ ได้เดี๋ยวเปิดให
1: ้2เพลงนี้นะครับผม
0: ได้เลยนะครับ
1: น้องเป็ดน้องเป็ดจ้า
0: น้องเป็ดโอ้เสียงกระเสามากนะครับ
1: ต้องเราต้องแย่เขาก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าข้าง
0: ใช่จะต้องมานี่มาแล้วมาแล้วเนี่ยถอดหูฟังเขาบอกว่าถอดหูฟังแล้วดีขึ้นมากเลยนะครับปอลลี่ฟูยิ่งใหญ่เขาบอกอย่าง
1: นี้มันใหญ่ไปไหน
0: นั่นสิ
1: เดี๋ยวคุยกันทางแชทนะคร
0: ับ ได้เลยครับโอเค
1: โอเคครับผม
0: สวัสดีครับพี่ใหม่นี่เขาเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงน้อยเนาะอยากได้สักคนเป็นของขวัญหรืออยากได้สักคนมันหลอกเลี้ยงเล่าฮะแหมพี่แล้วบอกว่าวันปล่อยผีโลกดีเจวันปล่อยผีเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ละกันนะครับพี่สุเมธนะครับเดี๋ยวรอฟังเพลงนะครับแล้วก็พี่สรายุทธบอกว่าทักทายครับกทมฝนตกชุ่มฉ่ำทั้งวันเลยครับดีเจขอเพลงหน่อยความเข้มแข็งสุดท้ายนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะความเข้มแข็งสุดท้ายนะจ๊ะมาเอาละครับมาพี่สายไหมฮะเดี๋ยวท่านพี่สายเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนนะเปิดให้พี่หมายก่อนปะพี่หมายว่าอยากได้ของขวัญครับนะน้องห่วงน้องว่าอยากได้ต้องอยากได้เป็ดอะฮะมางั้นเปิดของขวัญก่อนก็ได้น้องห่วงน้องวันนี้พี่สนไม่ได้ฟังพี่สนเครื่องบินไปแล้วดีเจมาช้าไปหน่อยเมื่อกี้เข้ารายการมาพี่สนทักมา3 ทุ่มกับอีก59 นาทีบอกว่าขึ้นเครื่องก่อนนะดีเจวินขอเวลาเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองจีนนะฮะจะเมืองไทยจากชงชี่จากไทยนะสู่จีนปิดมือถือแล้วเรียบร้อยตอนนี้กำลังอยู่บนเครื่องบินไปแล้วไม่ได้อะไรนะไม่ได้ชนแก้วละนะครับโน่นนะฮะน่าจะถึงจีนประมาณสัก2 ทุ่มเมื่อไหร่ฮะกว่าจะถึงปลายทางนะฮะ1-2 ทุ่มเมื่อไหร่นะคิดว่านะครับเนาะเพราะเชียงใหม่จากจีนนี่ก็ไม่ได้ก็ไกลอยู่แต่ก็ไม่ได้ไกลกันเวอร์เกินไปนะฮะมางั้นฟัง

0: เพลงที่จบไปนะครับเมื่อกี้มีหลังไมค์มานะครับเดี๋ยวจะรับสายหลังไมค์มามีอีกหนึ่งข้อความโทรศัพท์มาบอดี้เจ๊ครับขอเพลงหน่อยขอเพลงที่ผ่านมาขอบใจจริงๆของลิตเติ้ลจอนด้วยนะครับจักซี่บอกฟังมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทักมาขอเพลงนะฮะฟังมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้นัดหน้าใหม่ไม่ได้หลังใหม่เดี๋ยวเปิดให้หนึ่งเพลงร็อกๆนะมาใครจะหน้าใหม่มาทักทายกันคืนนี้อันนี้พี่ใหม่อยากฟังนะเขาบอกว่าของขวัญเนาะของขวัญที่พิเศษสุดนะครับพี่เอ็มอรัญวาสีว่าขอเพลงทันไหมฮะส่งมาเลยพี่จะเอาเพลงอะไรบอกมาเดี๋ยววันนี้ไปหาเรื่องหลอนมาให้ฟังพี่เอ็มเนี่ยเขาบอกว่าวันปล่อยผีของเรียมของขวัญพี่ไม่ใช่ของเรียมพี่ขวัญของเรียมนะคนละเพลงแล้วพี่อันนี้ของขวัญนะขวัญอุษามณีนะฮะนะครับพี่จุ๋มบอกว่าดีเจครับสวัสดีครับหัวหน้าวินจนป่านนี้ระยองก็ยังมีตกไปปลอยอยู่ครับโดนช้างทำร้ายร่างกายไป2เชือกนะฮะพี่จัดไป2ขวดแล้วฮะขอเพลงลูกทุ่งแนวเพื่อชีวิตสักเพลงนะฮะฝากแฟนผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะครับพี่จุ๋มนะฮะโดนช้างไป2เชือกนะฮะนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เอวินค่ะ
0: สวัสดีขอเพลงอะไรครับ
1: คืนข้ามปีแล้วภาพดวงตาของไดเอฟินค่ะ
0: เสียงใครเนี่ยนะข้างหลังนะเสียงอะไร
1: ใช่นะคะ
0: เสียงเหมือนคนเมื่อกี้มีใครอยู่ด้วย
1: อยู่คนเดียวครับปิดไฟมืด
0: ระวังนะภาพลง
1: ผีแล้วค่ะ
0: ใช่เสียงมันมีคนคุยด้วยอยู่ข้างเมื่อกี้
1: หรอคะ
0: จริงจริงเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะสองเพลงนะสวัสดีครับผีหลอกนะตีนะฮะได้ยินไหมเมื่อกี้คุณฟังได้ยินเสียงเหมือนเสียงแอมแอมมีไหมได้ยินปะหรือว่าของล่วงวะเราต้องย้อนไปฟังนี่เหมือนของเล่วงคร่อมสักอย่างเมื่อกี้เนาะนะพี่หมายบอกว่าน้องแห่งร้อนอย่าพูดเรื่องการโดนหลอกเรื่องเลี้ยงเล่านะฮะแต่วันพุธที่ผ่านมาเจ็บจี๊ดเลยครับดีเจวินแสดงว่าโดนหลอกอีกรอบแน่เลยพี่หมายดูท่าน่าจะใช่แน่เลยแหมนะครับพี่เอ็มบอกว่าแหมเดี๋ยวเรามาลุ้นเรื่องผีมาเล่าเรื่องผีกันนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับเอาพรุ่งนี้ดีเจมาอยู่ดีเจจะไปทำฟันวันอาทิตย์นัดพี่นัดนะคลินิกแล้วพี่วันอาทิตย์นี้สุดวันที่นี้ทำจริงๆแล้วนะครับไปถามมาแล้วเรื่องการทำฟันนะฮะจะไปทำอันนี้เขาไม่ถอนฟันฮะเขาจะขูดหินปูนนะครับแล้วก็จะใส่เครื่องมือจัดฟันนัดวันอาทิตย์นู่นก่อนประมาณสัก4โมงนู่นวันพรุ่งนี้มันจัดรายการอยู่ยังมาปกติอยู่นะฮะแต่ว่าน่าจะกินอะไรเยอะไม่ได้มั้งนะฮะจะไปกินหมูกระทะตอนเย็นได้ไหมไม่รู้นะฮะอาจจะไปอยู่ก็ได้หรืออาจจะไม่ไปนะฮะสวัสดีเอ็นจอยนะแอบมาฟังด้วยเอ็นจอยชอบเรื่องผีแล้วฮะแหมเอ็นจอยหลับก่อนไม่ได้เล่าเรื่องได้ฟังเรื่องผีนะโปเต้แอบไปนอนก่อนว่าเดี๋ยววันนี้กำลังนั่งรถจากกรุงเทพขึ้นมาลำปางนะฮะฝากเอาไว้ก่อนเผื่อกินข้าวต้มจะมาฟังนักร้องซ่อนแอบคืนนี้นะฮะโปเต้ตอนนี้ไปหลับแล้วไปงีบก่อนนะฮะนะครับแล้วก็พี่จุ๋มบอกว่าดีเจครับทักทายด้วยนะฮะขออนุญาตหน้าไมค์ทางไลน์ได้ไหมฮะได้สิได้โทรมาดิได้ไหมได้ไหมพี่ดีเจวินโทรกลับก็ได้แอมมาโทรกลับก็ได้แอมมาไปถามพี่จุ๋มเลยว่าวันนี้ฝนตกไปยังไงบ้างนะครับเนาะพี่จุ๋มนะเดี๋ยวจะโทรไปกันได้ไหม0840456862นะเดี๋ยวจะโทรกลับนะครับนี่มันต้องดีเจต้องโทรไปฮะไลน์เพราะมันจะไม่ได้ทางฝั่งนี้ต้องโทรไปหานะครับเนาะสวัสดีครับพี่จุ๋ม
2: ถามพี่จุ๋มว่าวันนี้ฝนตก
0: พี่จุ๋มปิดเสียงไอ้นั่นก่อนมันสะท้อนกลับปิดเสียงนั่นก่อนมันจะฟังไม่รู้เรื่องปิดเสียงก่อนปิดเสียงยัง
3: ปิดแล้วครับ
0: ปิดแล้วนะโอเคฝนอยู่ยังฮะ
3: ระยองตอนนี้ไม่หยุดครับอ่อยปล่อยตลอดทั้งวันทั้งคืน2วัน2คืนแล้วครับ
0: บ้านพี่ก็เรียกอ่อยเหมือนกันเหร
3: ออ่อยอ่อย
0: อ่อยมันเป็นภาษาอะไรภาษาไม่รู้เหมือนกันเหนือก็ใช้อ่อยนะ
3: ก็อ่อยอ่อยเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปเลยครับ
0: คนเหนือก็เรียกอ่อยเหมือนกันพี่ก็งงว่าเรียกเหมือนกันเหรอผลอ่อยอ่อยนี่เนาะนะฮะฮะก็ยังตกอยู
3: ่หัวหน้าผมมีเรื่องอยากจะคุยครับ
0: เรื่องอะไรฮะ
3: คือตอนเนี้ยผมทำงานที่ทำงานโรงกลั่นน้ำมันน่ะเนาะ
0: แล้ว
3: คือณปัจจุบันเนี่ยผมโดนปลด
0: อ้าว
3: ผมยังไม่เคยพูดให้หัวหน้าวิน
0: อันนี้น่ามาอยู่เด้อน่ามาอยู่นะพูดให้คุณฟัง
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่จึงขอพูดนี่แหละ
0: ว่าไงพูดมา
3: ขนาดโรงงานที่ผมทำอยู่อ่ะเป็นโรงงานที่เรียกว่าอะไรมั่นคงที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะยังโดนปลดเนื่องจากมีระบบ ใหม่เข้ามาซึ่งเป็นระบบ AI ไหมระบบอะไรสักอย่างที่เขา
0: ครับ
3: ไม่ใช่คนอ่ะ
0: เข้าใจเออ
3: ครับผมเลยอยากจะมาแชร์ฟังว่าทุกวันเนี้ยงานที่ทำอ่ะมันไม่มีอะไรมั่นคงที่สุดแล้ว
0: ครับ
3: มันเราจงรักงานของเราไว้เนาะคนนะในระบบที่เป็นคนนะเนาะ
0: ใช่ครับ
3: ที่ไม่อยากไม่มี AI มาแทนคนนะเนาะซึ่งวันก่อนเคยเห็นหัวหน้าวินพูดว่าระบบเก็บเงินมอเตอร์เวย์อ่ะยังไม่ได้ยังเปลี่ยนไปเป็น AI เลยยังเขาลดคนอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่
3: นั่นแหละครับก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าคนน่ะจะเริ่มโดนปลดเรื่อยๆครับผมโดนปลดสิ้นเดือนนี้เนาะทำงานวันที่30เป็นวันสุดท้าย
0: อ๋อครับซึ่งขึ้นก่อนหน้าเขาก็มีการลดวันทำงานลงใช่ไหมครับใช่ไหม
3: เรื่องวันทำงานผมทำเดือนละ15วันอยู่แล้วไม่เกี่ยวครับ
0: อ๋อไม่ได้เกี่ยวนะครับ
3: ใช่แต่ว่าโดนปลดเพราะว่าโดนมีระบบเข้ามาแทนที่อะครับ
0: คนก็อยากให้ดูแลแต่แล้วตอนนี้พี่ยังไงต่อจะวางแผนยังไงหรือว่าหางานใหม่หรืออย่างไร
3: ตอนนี้ผมได้งานใหม่แล้วก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แล้วครับ
0: ที่เดิมไหมใกล้ๆกันไหมหรือยังไงครับ
3: อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธเป็นโรงงานฟิโตเคมีเหมือนกันครับ
0: อ๋อดีละดีละนะครับโอเค
3: ครับก็เลยอยากจะมาแชร์ฟัง
0: ได้เลย
3: ประมาณนี้ครับ
0: ขอบคุณมากพี่เนาะเดี๋ยวพูดย้ำเนาะนะครับ
3: ครับสวัสดี
0: สวัสดี
3: ลืมพี่วิน
0: ครับ
3: แมนยูยิ่งใหญ่กว่าหงไทยนะพี่
0: เกือบจะดีแล้วนะเกือบเขาจะเห็นใจนะเมื่อกี้นะเกือบว่าโอ้ยสงสารจังเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวด้วยได้โอเคใหญ่กว่านะ
3: ขอบคุณ
0: ครับครับแหมนี่เห็นไหมพี่จุ๋มก็บอกว่าขนาดว่าอยู่ในโรงงานนะครับโรงกลั่นน้ำมันที่แบบอลังการยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแล้วเขายังเอาคนออกทั้งในใครที่มีงานอยู่นะฮะก็อันนี้ให้ดีก็ว่าดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็รู้จักประหยัดต่างๆนานาเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะฮะนี่อันนี้ก็ฝากเตือนนะปอลอนะฮะแมนยูยิ่งใหญ่กว่านะอันนี้คือยังไงฮะจะกะจะเล่นน้องของล่อนกลับนี่แหละฮะ พี่ใหม่บอกว่าโอเคนะฮะเอามาทักทายกันคืนนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันก่อนมาให้พี่ใหม่2เพลงกันมาได้ใครจะหน้าใหม่ทักทายกันได้นะเดี๋ยวเปิดเพลงต่อกันเลยกันใน

0: คือเพลงที่มีชื่อว่าถอยงั้นจากวงกรีซนะครับที่ทักทายมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะเมื่อกี้มีสายจากหลังไมค์วอดี้เจครับอยู่พัทยาใช่ไหมครับเมื่อกี้พัทยาเนาะสายจากใครนะอีกหนุ่มโทรศัพท์มาวอดี้เจครับขอเพลงที่ผ่านมาขอบใจจริงๆจากซีนะชลบุรีนะฮะฟังอยู่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวตั้งให้ฟังนะมีตั้งไว้ใส่โปรแกรมไว้แล้วนะฮะมาใครนะไมค์ทักทายกันมาแจ๋วๆนะฮะรอฟังเพลงอยู่อย่าอยู่เพราะสงสารของอินเฟมัสครับโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะมีสายเข้ามามารับสายกันดีกว่าในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องหงล่นรายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวครับว่าไงเอ่ย
1: พี่ใหม่คะถอดหูฟังแล้วเสียงดีเสียงใสขึ้นเยอะเลยนะคะ
0: เสียงไม่กากแล้วเหรอครับ
1: เสียงไม่กากค่ะ
0: โอ้ย
1: วันนี้มี3คำจะบอกพี่ใหม่นะคะ
0: ว่าไงครับ
1: ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะ
0: ว่า
1: สมน้ำหน้า
0: เอา
1: แหมน่าจะเก็บตังค์ไว้เลี้ยงน้องของร่อนนะคะ
0: เออเนาะไปเลี้ยงคนนี้ก็เลยแบบโดนอันนี้ไปเลย
1: ใช่ค่ะหยอกนะคะพี่ใหม
0: ่แซวเล่นนะแซวเล่นนะ
1: ขอเพลงเลยค่ะพี่วี
0: เพลงอะไรครับ
1: ฝนตกไหมของทีแมนดาวค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยแล้วตกยังหยุดยังตอนนี้ครับ
1: ยังค่ะพี่วินตกทั้งวันเลยค
0: ่
1: ะ
0: เรื่อยๆเนาะ
1: ค่ะตกหยุดค่ะพี่วิน
0: นะฮะแล้วมีโปรแกรมบอลชนิดไม่มีเนาะตรงนี้ไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีค่ะส่วนมากจะเป็นแบบบอลลีก
0: ทั่วไปซึ่งน้องร้อนก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องเป็นเดือนหน้าร
0: อต่อไปนะครับ
1: รอต่อไปนะคะ
0: เมื่อกี้ไม่ใ
1: ช่ปอลอ
0: ยิ่งใหญ่แสดงว่าเห็นเรื่องพี่เมื่อกี้ไหมฮะที่บอกว่าปอลอแมนยูยิ่งใหญ่ฮะ
1: ปอลอแมนยูยิ่งใหญ
0: ่
1: ไม่ใช่ค่ะต้องปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่วี
0: เท่านั้นนะครับแอบแบบนี้ไม่ได้นะขโมยลิขสิทธิ์นะครับ
1: ใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไงรอฟังค่ะพี่วี
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องบอกไม่ถูกต้องนะครับปอลอแมนยูจะใหญ่กว่าไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยนะฮะทักทายพี่ปิยาเอสศรีราชาโฮเทลด้วยนะครับนะฮะมากันหลากหลายข้อความทีเดียวนะฮะทางแชทนะทางฝั่งภาคตะวันออกนะกรุงเทพนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะพี่จุ๋มบอกว่าดีใจครับผมเพลินๆนะฮะอย่าซีเรียสนะฮะไม่ได้ขโมยลิขสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับดีเจวิน
2: สว
0: ั
2: สดีครับฝนตกแล้วครับดีเจวิน2วันแล้ว
0: จริงเหรอแล้วมันหยุดได้ยังตอนนี้ราชบุรีฮะ
2: มันตกช่วงเย็นนะครับแล้วมันตกหยุดๆนะครับ
0: แล้วตอนนี้ก็ปล่อย
2: ผมเพิ่งไปร้านคาราโอเกะกลับมาเนี
0: ่
2: ย
0: ไปร้านอะไรนะ
2: ร้านคาราโอเกะร้านเก
0: ะอ๋อไปร้องอะไรไปร้องเพลง
2: หลานมันเต้นเด็กที่ร้านนั้นหลานไปกับหลานไงหลานมันเต้นเด็กที่ร้านนั้น
0: คือตั้งใจไปร้องเพลงอย่างเดียวเลยใช่ไหม
2: ผมร้องเพลงไงตลาดผมไปเต้นเด็กที่ร้าน
0: อ๋อก็ใช้ความสนุกสนมไปเที่ยวอย่างงี้เราร้องเพลงอะไรเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรฮะ
2: ก็พวกเพลงพวกเจเจตลินอะไรพวกนี้ครับ
0: อ่าเพลงยุค90อย่างงี
2: ้ครับ
0: ได้เลยแล้วมันจะขอเพลงอะไร
2: ในทุกๆวันที่ฉันยังหายใจของเจมครับ
0: ได้เลยเพลงความหมายดีนะ
2: ครับผมคร
0: ับ เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่นะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมาใครจะขอเพลงอะไรก็ทักทายมานะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะครับนะพี่ใหม่ว่าน้องของร่อนอย่าพูดแบบนี้สิพี่ใหม่ใจเสียใจคอไม่ดีนะฮะนะครับมาไม่มีสายไหมครับไม่มีเดี๋ยวเปิดเพลงต่อนะมาเดี๋ยวให้ฟังอันนี้ก่อนไหมที่ผ่านมาของจริงๆก่อนไหมเพราะเจ้าตัวเขารอนานแล้วนะโทรศัพท์มาบอกนี่ใช่ครับอย่าลืมเปิดเด้อฟังมานานและบีพีรีโอแต่ว่าไม่ได้ทักทายขอเพลงสักทีจากพี่ซีนะครับพี่ซีจากภาคตะวันออกเหมือนกันชลบุรี

0: คเพลงร็อกๆนะฮะจาก Little John กับดนตรีหนักๆเลยนะฮะเดี๋ยวจูนขอไล่ตั้งเพลงก่อนเด้อเดี๋ยวจะได้ใส่โปรแกรมไว้ให้เมื่อกี้เหมือนพี่มีพี่เสกล่อนโทรมานะฮะพี่เสกมาเดี๋ยวรอสายพี่เสกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะครับวันนี้เข้ามากันหลากหลายทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวนะฮะแหมบรรยากาศสบายๆเดี๋ยวขอรับสายก่อนมาเดี๋ยวจะเปิดหากฉันตายให้ฟังอามิสายเข้ามาพอดีนะฮะสวัสดีครับพี่เสก
1: สวัสดีขอรับพี่วินเมื่อกี้จะโทรให้ทันหลังจากน้องของร่อนวางสายแต่ไม่ทันพี่แชมป
0: ์ ไม่ทันเขาแล้วครับติดอ่างแล้วไวกว่านะ
1: ขนาดติดอ่างนี่เนี่ยยังเร็วกว่าเรานะยังคล่องกว่าเราเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เมื่อกี้น้องของร่อนบอกว่าที่บ้านเขาฝนตกตลอดทั้งวันเลยเนาะ
0: ใช่
1: คงแฉะทั้งวันเลยอ่ะมีอะไรให้พี่เสกร่อนช่วยก็บอกนะครับช่วยได้ทุกอย่างช่วยได้ทุกเรื่องนะขอรับ
0: ถ้าแฉะก็ต้องวิดน้ำออกเสียเอาดินมาลงอ่ะพี่
1: อันนั้นเป็นความในแต่เพียงเราสอง
0: ความในโอ้ตายนะฮะ
1: อันนี้ไม่รู้จะแกงใครเลยน้องเด็กดื้อก็ยังไม่มาตอนสี่ก็ไม่เจออ
0: าจจะซุ่ม
1: มีคอฟฟี่ก็ไม่เห็น
0: พวกไบโพล่าพี่ปล่อยไปเถอะพวกนี้นะฮะ
1: อาจารย์บีการูก็ร้องเพลงนี้แล้วก็ยินเสียงเพราะอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาซุ่มฟังอยู่อย่าบีการูก็ซุ่มฟังนางซุ่มอยู
1: ่บีการูเขาเสียงเขาเซ็กซี่หน้าตัวเล็กกันนะตัวเล็กหน้ารักสาวจัดจ้านตัวเล็กเซ็กจัดอย่างเงี้ยแหละเนาะ
0: ใช่จัดฟันด้วยนะฮะ
1: เออจัดฟันแล้วเหรอ
0: จัดแล้วจัดนานแล้ว
1: แล้วพี่วินอ่ะทำมาไหนพี่วินจัดฟันหรือถอนฟัน
0: จัดยังไม่ถอนพี่วันอาทิตย์นี้ใช่นั่นแหละ
1: พูดก็ไม่ค่อยช้าดิทีนี้พูดไม่ค่อยช้าแล้วดักฟันแล้วพูดไม่ช้าไปใหญ่เลย
0: จะไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะฮะ จะหนีไปอยู่พม่าเลยนะ
1: ขอเพลงให้น้องของร่อนแล้วกันแล้วก่อนขอรับวันนี้
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ในวันที่ฝนพรำขอรับ
0: อ๋อเมื่อกี้ก็ขอฝนตกใหม่ใช่ไหม
1: ได้เราขอในวันที่ฝนพรำก็รู้สึกว่าน้องก็แฉก็อยากจะช่วย
0: น้องร่อนนี่เขาอยู่จังหวัดอะไรนะพี่ลืมไปแล้วที่ไหนนะปทุมที่ไหนนะ
1: นนก็ปทุมนี่แหละ
0: เออใช่ลืมไปละนั่นแหละนะฮะ
1: แถวอะไรเมืองทองนะเมืองทองธานีอะไรนู่นอ่ะ
0: เออครับโอเค
1: ครับ
0: ขอบคุณมากพี่ครับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับตอนนี้ไล่ตั้งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาในคืนนี้นะครับน่าจะพอเนาะเดี๋ยวมันเยอะเกินเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวจบเพลงนี้เดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่ามีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวจะไล่ฟังเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าข่าวต่างๆกันไปเนาะนะฮะหากฉันตุยครับ City Miles นะครับ

เพลงจากวง60 Mile นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหากฉันตุยนะฮะหนึ่งเพลงความหมายดีๆเลยที่ฝากไว้ด้วยจากคุณผู้ฟังนั่นเองนะครับนะฮะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงว่ามีใครขอเพลงอะไรมาบ้างนะฮะน้องร่อนพี่ใหม่บอกว่าเดี๋ยวว่างๆเราไปเจอกับน้องร่อนจะไปเที่ยวที่สนามธนโดมเมืองทองนะว่าอยู่ไม่ไกลใช่ไหมนะครับเมื่อก่อนพี่ใหม่ตอนสมัยอยู่ชลบุรีเนี่ยไปเที่ยวแถวนั้นบ่อยนะธนโดมนะครับน้องร่อนเพลงจากวง60 Mile นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหักฉันตุยนะฮะหนึ่งเพลงความหมายดีๆเลยที่ฝากไว้ด้วยจากคุณผู้ฟังนั่นเองนะครับนะฮะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงว่ามีใครขอเพลงอะไรมาบ้างนะฮะน้องร่อนพี่ใหม่บอกว่าเดี๋ยวว่างๆเราไปเจอกับน้องร่อนจะไปเที่ยวที่สนามธนโดมเมือง

ขาทักทายเราตลอดเลยบอกว่าฝากเพลงนิ้วก้อยของลิปออยฝากกับน้องหงร่อนด้วยแต่เขามากลางวันไงมาช่วงบ่ายสองน้องหงร่อนไม่ได้ฟังน้องในแอปนะฮะไม่ได้ฟังบอกว่าแอบซุ่มฟังกลางคืนตลอดเลยก้องพบอ่ะคนที่ชื่อก้องพบนั่นแหละนะฮะมาฟังทุกวันช่วงกลางวันฝากเพลงให้เราทุกวันเลยวันนี้ก็ขอเพลงของลิปออยเข้ามาให้ เดี๋ยวอ่านชื่อเพลงกันสักครู่นะครับที่คุณผู้ฟังฝากมาว่ามีเพลงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไล่ไปตามนี่เนาะไล่ไปตามคิวเพลงที่ฝากไว้นะครับนะพี่โจไม่ต้องเลยเวลาแน่เลยไม่เป็นไรเนาะฝากแฟนผมด้วยโอเคเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงก่อนว่ามีคุณผู้ฟังขออะไรมาบ้างนะครับห้ามหลับกันก่อนก็แล้วกันนะฮะส่วนในส่วน YouTube เนี่ยพวกไบโพล่าเนี่ยมันชอบมาตอนดึกๆนะดีเจว่าประมาณสัก 5:40-5:45 เนี่ยยายแจมมี่น่าจะมาถ้าไม่มาก็แล้วไปปล่อยไป ตามนั้นนะฮะละอองใจครับจากปลื้มนะครับเดี๋ยวเปิดให้อย่าอยู่เพราะสงสารอินเฟมัสยังอยู่ไหมฮะอยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวต้องถามก่อนนะอานนท์ติดไอเน็ตไอรอนยังอยู่ไหมครับถ้ายังอยู่ดีใจข้ามไปก่อนนะอยู่เพราะสงสารอินเฟมัสเมื่อกี้ลงมาทับก็หายไปแล้วนะฮะนะครับของพี่เอ็มรันวาสีเธอจะรู้บ้างไหมครับเสกโลโซขึ้นข้ามปีของนัตตี้นะครับฝนตกไหมจะทรีมันดาของน้องหงร่อนนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะยังมีเจมเรืองศักดิ์ครับนะในทุกวันที่ฉันยังหายใจนะของพี่แชมป์นะฮะยายสุวิมลขอเพลงฝันกลางวันของไบรโอนี่นะยังอยู่ใช่ไหมสุวิมลอยู่ป่ะอยู่ไหมถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์หนึ่งครั้งนะไม่อยู่จะข้ามไปนะฮะภาพลงตาจากดานะครับเพื่อชีวิตกันสักหน่อยดีกว่าความแข็งสุดท้ายจากพงศิษฐ์คำพีดาวในใจจากหนูมิเตอร์ครับลุกทุ่งนะฮะฝนรินในเมืองหลวงจากไผ่พงศธรฝากแฟนผมด้วยนะครับจากพี่จุ่มระยองเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มี16 16 16เมื่อกี้ขอมาเป็นเพลงเก่าหนึ่งเพลงนะฮะมีของมาคุงรักติดวิวอนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงเมื่อกี้ที่เป็นเพลงใหม่ที่ฝากมาเมื่อกี้ใช่ไหมฝากไว้นะฮะแล้วก็ของเซลลี่นี่ไม่แน่ใจอยู่หรือเปล่าเซลลี่โมจิเดี๋ยวมันขอเพลงแปลกเอาไว้นู่นนท้ายรายการค่อยเปิดนะฮะนะครับส่งลิงก์มาให้อันนี้คือเพลงที่เตรียมเอาไว้นะครับมากมายก่ายกองซะเหลือเกินนะฮะบัตเตอร์ฟลายของคริสใช่ไหมเพลงใหม่ที่ร้องกับโปเตโต้นะฮะอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับที่0840456862สุยมนอยู่นะครับสุยมนอยู่นะครับพิเศษร่อนด้วยพิเศษร่อนด้วยนะฮะลืมเพลงพิเศษร่อนเห็นไหมตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวมันเลยเวลาเพลงพิเศษร่อนด้วยนะฮะยังอยู่เพราะสงสารอยู่ใช่ไหมฮะ

บางครั้งบางทีความสงสารเนี่ยนะมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนกับเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดกันเนาะอย่าไปสงสารใครเลยนะฮะสงสารเองดีกว่านะฮะมาแล้วมาเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับนะเธอจะรู้บ้างไหมครับเพลงของพี่เสกโลโซมาต่อเลยช่วงนี้มีแต่เพลงเพราะที่อยู่ไปฟังกันพี่เสกศิวัฒน์นะฮะเพลงในวันที่ฝนพรำด้วยนะครับอย่าลืมตั้งไว้แล้วพี่เดี๋ยวต่อน้องหงร่อนเลยฝนตกไหมกันแล้วก็ในวันที่ฝนพรำจะได้แฉะไปพร้อมกันนะฮะ

งจากพี่เสกไม่ใช่เสกลอดนะเสกโลโซนะครับเธอจะรู้บ้างไหมนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงประมาณสัก2ทุ่มเมื่อกี้ผ่านมามีการแข่งขันกีฬานะครับซึ่งไทยก็ได้เหรียญทองเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ะดูข่าวเลยนะฮะเขาบอกว่าบิลภูริพลพังงาดเหรียญทอง100เมตรชายในรอบ48ปีของไทยนะฮะวิ่งนะฮะ 9.90 วินาทีสุดยอดเลยเขาบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกรีฑาไทยนะหลังเข้าเส้นชัยอันดับ1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีได้เหรียญทองเป็นเอเชียนเกมมาได้สำเร็จนะฮะเขาบอกว่าเหรียญทองครั้งนี้ทำให้นักวิ่งลมกรดในวัย20ปีกลายเป็นนักวิ่งคนที่3ของไทยนะฮะคว้าเชมป์100เมตรนะฮะก็คือตั้งแต่ปี1974อานัทนะฮะสมัยนั้นแล้วซึ่งนานมากแล้วนะครับกว่าเราจะมีนักวิ่งที่วิ่งเร็วขนาดนี้เราก็จำไม่ได้ว่าเพราะว่ามันเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ยังไงนะครับนะฮะเขาบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าสมมติว่าออกตัวไวกว่านี้นะฮะมีโอกาสต่ำกว่านี้อีกมีโอกาสหมายว่าโอกาสถึงไวกว่านี้อาจจะเป็น 9.8 กว่าไม่ถึง 9.90 เงี้ยฮะอีก2ปีไปโอลิมปิกได้เลยนะฮะชิงออกตัวช้าไปนิดนึงนะฮะแต่ก็แซงได้อย่างดีอันนี้นะฮะทำให้ล่าสุดนี้นะครับการอัปเดตในส่วนของเหรียญทองนะของไทยเราก็เพิ่มขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ไทยนะฮะยังอยู่อันดับที่6นะฮะ7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงครับรวมแล้วเป็น21เหรียญนะฮะอันดับ1ยังเป็นจีนอยู่นะครับจีนได้98เหรียญเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะขอสรุปล่าสุดแป๊บนึงนะฮะจีน98เหรียญทอง37เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้ว159เหรียญส่วนญี่ปุ่นนะครับอันดับ2 28เงิน28ทอง43เงินและ44เหรียญทองแดงนะรวมเป็น115เกาหลีใต้นะครับ13ทอง17เงิน34ทองแดงรวมเป็น64คาซัคสถาน8เงิน8ทอง8เงิน14ทองแดงนะฮะรวมเป็น30ส่วนอุซเบกิสถานนะครับ7เหรียญทอง15เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงรวมเป็น31ครับส่วนไทยอันดับที่6นะฮะ7เหรียญทองอันดับที่7เป็นอิหร่านครับ6เหรียญทองฮ่องกงนะครับ4เหรียญทองเกาหลีเหนือ4เหรียญทองและมาเลเซีย4เหรียญทองมาเลเซีย4เหรียญทองนะครับก็ยังถือในระดับที่นี่ที่น่าพอใจสำหรับประเทศไทยพอเราสามารถเบียดประเทศแขกขึ้นมาได้เป็นอันดับที่6แล้วเมื่อคืนเมื่อวานนี้จะประกาศอยู่ที่7ใช่ไหมฮะวันได้มีอีก1เหรียญก็เลยกลายเป็นอันดับที่6เลยทันทีเห็นปะนะฮะก็ยินดีกับนักกีฬาไทยแล้วกันนะในการแข่งขันกีฬานะในปีนี้เดี๋ยวลุ้นต่อในวันต่อๆไปเพราะก็ยังแข่งขันต่อไปเรื่อยๆเนาะไม่แน่ใจว่าเหลือกีฬาอีกกี่ชนิดนะฮะที่ยังค้างอยู่ไม่ได้เช็คข้อมูลนะครับเนาะพี่หนุ่มบอกว่าดีใจครับชิงแชมป์โลกครับดีเจนะฮะไทยหนุ่มตอนเป็นเด็กเคยเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมฮะเคยไม่เอ่ยมาฟังเพลงฟังข่าวกันไปในช่วงเวลานี้กับคืนวันสบายๆนะครับนะคืนข้ามปีมาคืนข้ามปีมาอยากมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษครับคุณฟัง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคืนข้ามปีนะฮะอยากมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษนะฮะพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มเตรียมครัวแล้วยังพรุ่งนี้เขาจะคืนนี้เขาจะปล่อยผีกันแล้วนะรู้ไหมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งใกล้ๆเที่ยงคืนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังห้ามหลับกันก่อนเด้ออย่าเพิ่งหลับเนี่ยเราจะเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับทางภาคเหนือเขาเรียกว่าจะมีพิธีหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าประเพณี12เป่งนะครับ12เป่งหรือว่าตามที่มาและความหมายเนี่ยจะเป็นวันที่ผีเนี่ยจะเข้ามาสู่โลกใบนี้นะฮะจะมาขอส่วนบุญต่างๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าประเพณีตามความเชื่อของคนเหนือมันคืออะไรทางภาคอื่นเขาเรียกว่าประเพณีชิงเปรตนะฮะจริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวหลอนให้ฟังกันสักหน่อยดีกว่าช่วงเที่ยงคืนนะครับเนาะแล้วก็จะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆนะฮะสบายๆกันไปมาฝนตกไหมครับจากทริมันดาวทักทายออยช็อกออนออนสีช็อกโกจังได้ใกล้กันครับซาตานมาแล้วเห็นปะเห็นไหมดีเจดาวไม่ผิดเลยพวกไบโพล่ามาเป๊ะเลยนะฮะห้าทุ่มครึ่งมาเป๊ะเลยนะฮะเป๊ะเลยนะไบโพล่าทั้งหลายนะฮะ

คือเพลงฝนตกไหมคาดกันจากทรีมันดาวนะครับที่ขอไปเมื่อกี้ด้วยนะครับจากน้องหงร่อนด้วยละกันนะฝนตกช่ำๆเนาะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะแล้วก็แต่ว่าค่อยๆเบาลงละคืนนี้คืนหนึ่งคืนคิดว่าพรุ่งน่าจะเบาแล้วนะครับเพราะว่าทิศทางการหมุนของพายุมันค่อยๆไหลไปทางทิศตะวันตกเรื่อยๆก็จะออกข้ามฝั่งไปพม่าแล้วก็ออกทะเลไปเลยนะฮะแล้วก็จะอ่อนกำลังลงนะครับมันเป็นเรื่องราวของฤดูกาลฝนด้วยแล้วก็คาดว่าจะว่าพายุก็ไม่เชิงเหมือนกันนะฮะประมาณนั้นแหละนะขนาดย่อมอ่ะทำให้น้ำท่วมขังนะฮะใช่ไหมครับอ๋อว่าอะไรกันเมื่อกี้พูดถึงเปรตแล้วฮะต้มเปรตเท่ากับต้มปลาไหลแล้วฮะต้มเปรตหรอวันนี้จะมีเรื่องเปรตมาให้ฟังด้วยรอหลังเที่ยงคืนเดี๋ยวจะขอเตรียมเรื่องก่อนเนาะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของประเพณีชิงเปรตในภาคใต้นะฮะส่วนภาคเหนือเขาเรียกว่า12เป่งมาไล่ฟังในหลังเที่ยงคืนรอก่อนเราเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆก่อนห้ามหลับกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไม่ได้ฟังเพลงเราเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับนะพี่หนุ่มส่งข่าวมาบอกดีเจครับเรื่องราวของการวิ่งไวเมื่อกี้พูดถึงกีฬาเอเชียนเกมนะฮะวิ่ง100เมตรชายนะปัจจุบันเป็นแชมป์ที่วิ่งช้าวิ่งไวสุดนะจะเป็นของประเทศจากประเทศอเมริกานะฮะวิ่งอยู่ที่ 9.58 วินาทีโอ้โหนะซึ่งวิ่งไว้ในปี2009คือ100เมตรสามารถวิ่งได้เพียงแค่ไม่ถึง10วิอ่ะฮะ 9.58 วินาทีคือไวมากเลยคืออย่างน้อยจะต้อง1ต้องเพรียวต้องผอมด้วยแล้วก็ขาต้องยาวด้วยจังหวะ9มันจะได้ไกลจะได้ไวฮะใช่มั้ยเออนะฮะแล้วก็เคยมีแชมป์สถิติที่ประเทศอื่นที่ทำเอาไว้นะครับอย่างเช่นของปารีสนะฮะบันทึกไว้100เมตรก็จะมี 9.79 วินาทีนะฮะก็จะมี 9.79.89 ต่างๆไล่ลดหลั่นกันไปตามนั้นนะฮะสำหรับการวิ่งนะฮะพี่บังนะไอ้ก็เป็นเรื่องของกีฬานะฮะกีฬานะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับซาตานแล้วช็อกโกจังนะฮะต้มยำปลาไหลไม่กินนะฮะนะฮะมาฟังเพลงต่อมาออนสีเมื่อกี้พี่เสกร้องเขาขอเพลงนี้เนี่ยออนรู้ยังพี่เสกช่วงนี้เขาจะเครียดหน่อยนะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเพิ่งเสียไปแล้วก็พี่เสกก็ขายบ้านขายที่นะครับที่จังหวัดประจวบแล้วก็มาอยู่กรุงเทพอย่างเป็นทางการและก็เลยเงาๆเศร้าๆหน่อยนะครับก็เลยเงาก็เลยมาฟังเพลงทุกคืนเลยวันนี้เสียงก็ยังเศร้าๆอยู่ก็เลยขอเพลงในวันที่ฝนพรำแล้วกันวันนี้เห็นน้องของร้อนขอเพลงฝนตกไหมมานะครับเหมือนซาตานไงซาตานเป็นเปรตเพราะเป็นหุ่นเปรตใช่ไหมฮะผอมเพลียวขนาดนี้ใช่ไหมออนสีว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่เสก

ในวันที่ฝนพรำครับพี่เสกอยากฟังก็เลยเปิดให้นะครับในช่วงนี้เลยนะออนบอกว่าภาพบนหน้าจอในตอนนี้ไปเที่ยวไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำป่าไหลมาใช่ปะภาพบนหน้าจอนี่คือเป็นภาพที่พี่อ๋องกับออนไปเที่ยวเป็นอะไรนะน้ำตกอะไรนะออนช่วงนี้งดเที่ยวนะครับน้ำตกต่างๆเพราะว่าฝนตกนะฮะอันตรายมากๆเลยน้ำป่าไหลลงมานี่น่ากลัวนะฮะก็คือมันจะมีร้านค้าต่างๆที่เขาจะไปทำเป็นแบบว่าซุ้มนอนนั่งดื่มนั่งชิลอะไรเงี้ยฮะตามหนองน้ำของบึงหรือน้ำตกต่างๆช่วงหน้าฝนนี่เก็บของหนีหมดแล้วพอน้ำป่าไหลมามันมาไวนะฮะออนภาพนี้น้ำหนักกี่กิโลครับเนี่ยฮะรู้สึกแน่นไปทั้งตัวทีเดียวนะฮะชุดที่ซื้อมานี่คือซื้อตอนผอมใช่ไหมคนมีความสุขมันก็อย่างนี้แล้วนะฮะตัวก็เลยแน่นตัวแตกเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้ขอเคลียร์เลยก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับมีเจมส์เรืองศักดิ์ครับและมีไบโอนี่ด้วยมีเจมส์มีไบโอนี่ของแนตตี้ที่จะขอเปิดเพลงเดียวได้ปะเดี๋ยวมันจะเลยเวลาคนอื่นเขาเนาะไบโอนี่พงศิษฐ์หนูมิเตอร์ไผ่พงศธรเดวิดโอชินนะครับเอาคนละเพลงก่อนละกันเพราะเดี๋ยวมันเลยเวลาเขานะฮะยังไม่ได้ฟังเรื่องราวนี่เรื่องจริงออนเดี๋ยวจะบอกเลยว่าถ้าเป็นพวกตระกูล iPad iPhone นะภาพจะไม่สวยนะครับมันจะแบบอ้วนมากนะไม่เหมือน Android นะถ่ายออกมาแล้วสวยทุกรูปเลยเดียว

ในทุกๆวันที่มีลมหายใจใช่ไหมของพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะฮะเปิดเพลงให้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะฮะตอนนี้ห้าทุ่มสามสิบแปดนาทีนะออนสี่นะออนสี่บ่นว่าช่วงนี้อ้วนมากเลยนะฮะแหมมีความสุขไงมีความสุขไงก็ต้องอ้วนเป็นธรรมดาแล้วนะฮะคือเมื่อกี้คุยกันเรื่องอันนี้เรื่องกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับว่าพวกไอโฟนเนาะหรือว่าพวก Android จะมีความต่างนะ Android นี่คุณฟังครับเขาเป็นโทรศัพท์ที่รู้จริตคนไทยนะโดยเฉพาะ TikTok พวกนี้นะเพราะว่าออกมาปั๊บคือสวยเลยหน้านี่เรียวขาวเนียนทีเดียวนะครับแต่ iPhone นี่คือมันเวอร์มากมันถ่ายมายังไงก็ไม่สวยนะถ่ายคนนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าพ่อเขาทำมาจากต่างประเทศเขาไม่ได้ทำให้คนไทยเขาทำให้เป็นมาตรฐานโลกนะแล้วเขาคนมาตรฐานโลกเขาใช้อะไรฮะเขาใช้กล้องที่เป็นความจริงกันเนาะแต่คนไทยของเราเน้นถ่ายแล้วสวยขาวผิวพรรณดีอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าการออกแบบมันแตกต่างกันนะฮะถ้าใครจะชอบถ่ายรูปอะไรเซลฟี่แนะนำ Android เถอะนะดีกว่าเยอะเลยเขาทำมาเพื่อคนไทยโดยตรงนะฮะเพราะ Android เนี่ยเขาทำมาให้ประเทศนั้นๆนะ Oppo Vivo เงี้ยนะฮะ Samsung อะไรเงี้ยฮะมันเป็นแบรนด์ของคนเอเชียคุณฟังฮะแบรนด์คนเอเชียคือเหมือนจีนนะฮะเขาทำเขารู้ว่าจริตคนไทยหรือว่าคนเอเชียเป็นยังไงส่วน iPhone มันเป็นของฝรั่งมันไม่ทำให้คนเอเชียเขาทำให้คนของเขาเออนะฮะมันก็เลยมีความแตกต่างกันในลักษณะของการถ่ายภาพต่างๆนะฮะคุณฟังหน้าอมชมพูมากเลยทีเดียวอย่างซาตานถ้าซาตานใช้ Oppo Vivo ซาตานจะผอมกว่านี้อีกนะฮะถ้าจะว่าเอ๊ะเป็นอะไรเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะโรคติดต่อหรือเปล่านะฮะนะครับมาเดี๋ยวฟังเพลงต่อดีกว่าวันนี้พี่เอ็มรันวาสีฝากธรรมะมาด้วยแล้วกันนะฮะนี่ออนสีส่งรูปมาดูนะฮะออนสีส่งรูปมาดูเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้แป๊บนึงนะฮะนะครับมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกันเพราะมากันหลายเพลงเนาะยังมีเรื่องราวที่รอไว้ตอนเที่ยงคืนนะครับนะไบรโอนี่ครับฝันกลาง

คือเพลงจากไบรโอนี่ด้วยนะครับเพลงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงเพื่อชีวิตสักเพลงสองเพลงได้ปะมีเพื่อชีวิตมีลูกทุ่งให้ฟังมามีพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับความเข้มแข็งสุดท้ายมีเดวิดครับฝากแฟนผมด้วยมีดาวในใจจากหนูมิเตอร์มีฝนรินในเมืองหลวงมาสี่เพลงในลักษณะของลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้มา3 2 3 ว่าโทรหน้าโทรมาทีอยากหน้าใหม่แหมแหมแหมแต่หน้าใหม่ทำไมออนว่าภาพบนหน้าจอนี่คือภาพปัจจุบันนะแต่ว่าใช้ Android ถ่ายนะฮะใช้ iPhone ถ่ายปั๊บอ้วนมากเลยงงมากเลยนะฮะแต่ใช้ Android ถ่ายปั๊บผอม

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าความเข้มแข็งสุดท้ายนะครับเพลงนี้จากนี่เลยนะครับในส่วนของพงศ์สุดคำพีนะครับนะอ้าวพี่หนุ่มส่งภาพมาอันนี้ที่ไหนพี่ที่บ้านพี่เหรอผมว่าต้นไม้บ้านพี่หนุ่มหักว่ะที่ไหนครับที่บ้านพี่เหรออะไรเนี่ยฝนลงห่าเดียวหักหมดอ่ะฝนตกชุดหนึ่งไม้หักเฉยเลยนะแหมนะช่วงนี้ฝนแรงนิดนึงนะจ๊ะใช่ไหมครับ SRJ ทักทายปอ SRJ ด้วยกันแล้วกันนะฮะแหมตอนนี้ก็เที่ยงคืนอย่าเพิ่งหลับกันเด้อเดี๋ยวมีเรื่องเปรตมาเล่าให้ฟังเดี๋ยววันนี้คืนนี้มีเรื่องเปรตมาให้ฟังเพราะคืนนี้เป็นวันปล่อยผีของนางภาคเหนือเรียกว่าวันเป็งนะฮะเป็งปุ๊ดนะฮะเออ12เป็งประเพณีปล่อยผีปล่อยเปรตคุณผู้ฟังวันปล่อยผีความเชื่อของคนไทยนะครับซึ่งเป็น1วันสำคัญซึ่งตรงกับ12เป็งล้านนานะฮะประชาชนในภาคเหนือนิยมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องที่ล่วงลับนะฮะประเพณีเรียกกันในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างออกไปในภาคเหนือเขาจะเรียกกันว่ากันอุทิศให้พี่ผีตายบ้างประเพณี12เป็งบ้างประเพณีปล่อยผีปล่อยเปรตบ้างนะส่วนภาคกลางเขาเรียกว่าตรุษศาสตร์นะภาคปากใต้เรียกว่าชิงเปรตอีสานเขาเรียกว่าประเพณีบุญค่าประดับดินนะครับโดยมีจุดหมายเดียวกันก็คือต่างคนต่างกระทำด้วยจารีตประเพณีนะฮะการอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ตายล่วงลับไปแล้วญาติพี่น้องต่างๆสัมภเวสีผีปู่ย่าต่างๆครับเรียกว่าบุพเพเปรตพลีนะฮะประเพณีสืบทอดกันมายาวนานนะฮะเขาว่ากันว่าพระยายมราชได้ปล่อยวิญญาณสัตว์ผู้ตายเนี่ยกลับสู่เมืองมนุษย์นะเพื่อขอรับเอาส่วนกุศลส่วนบุญต่างๆแก่ลูกหลานจะได้พ้นจากภาวะแห่งเปรตอสุรกายทั้งหลายดังนั้นการปฏิบัติประเพณีก็ด้วยความกตัญญูต้องการที่จะให้ดวงวิญญาณสามารถที่จะได้รับบุญต่างๆอะไรประมาณนี้นะฮะกับบุคคลที่เคยอยู่ในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะฮะมีความเชื่อว่าพี่น้องหรือว่าบรรพบุรุษจะมารับส่วนกุศลนะจากลูกหลานที่ทำบุญไปให้ล้านนาเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ยมบาลปล่อยเปรตปล่อยผีออกจากนรกที่ไม่เคยได้รับบุญกุศลก็จะมารับในวันนี้ครับซึ่งประเพณีนี้ชาวไทยโดยทั่วไปเรียกว่าประเพณีศาสตร์นั่นเองครับศาสตร์นะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไปในเรื่องราวนี้นะครับเนาะผมก็เห็นเปรตนะยอดเหรียญเปรตร้องด้วยวัดหลักร้อยเดี๋ยวเขาว่ากันเรื่องเปรตสักครู่ก่อนเดี๋ยวเราเปิดเพลงหมดกันก่อนเนาะนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับตอนนี้คิวเพลงเต็มนะห้ามขอเพลงนะฮะพี่หนุ่มว่าที่ต้นไม้หักนี่คือข้างลงรถเลยครับดีเจระวังเด้อนะฮะเปรตแล้วป่ะพี่เปรตทำหักหรือเปล่ามีเพลงของเดวิดครับมีหนูมิเตอร์มีไผ่พงศธรที่ขอมารอฟังเลยแล้วกันนะครับนะ

0: ฝากแฟนผมด้วยนะครับงานจากเดวิดอินทีนะอินทีไม่ใช่อินซีนะครับเนาะไม่ได้ฟังนานทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับนะเอา SRJ ครับยกเบียร์ช้างเหรอครับพี่ป้อฮะป้อโดเนทมาเดี๋ยวนี้ป้อโดเนทมาให้ดิจิวินอยู่นี้ยกช้างหรือยกอะไรครับวันนี้ฮะโอ้ SRJ วันนี้ SRJ ยกช้างนะฮะทุกคืนก็ฟังฮะวันก่อนตีสองทักมาส่งลิงก์มากำลังไลฟ์สดใน TikTok อยู่ SRJ มีไอ้มิ้นคนหนึ่งไปคอมเมนต์นะฮะไม่หลับไม่นอนไบโพล่าวันนี้ป้อ SRJ ก็จัดอีกแล้วนะครับจัดเบียร์ช้างเบียร์สิงห์เบียร์โออีกแล้วนะฮะป้อฝนตกไหมบ้านนะฮะฮะฝนตกป่ะนะฮะเดี๋ยวอ่ะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ไล่จะเข้าถึงคือจะเป็นค้างเพลงเดี๋ยวจะให้ฟังทุ่ง2เพลงเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องหลอนกันเนาะมีดาวในใจจากหนูมิเตอร์แล้วก็ไผ่พงศธรมาเดี๋ยวเราถามคนนี้ดีกว่าว่าเขายกช้างหรือยกสิงวันนี้นะฮะนะครับวันนี้ช้างหรือสิงครับป้อฮะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ย
1: ช้างเหมือนเดิม
0: ช้างเหมือนเดิมนะฮะทำไมช้างมันอร่อยตรงไหนมันจี๊ดจ๊าดเหรอฮะ
1: โอ้ยมันถึงกว่าม
0: ันถึงกว่าป้ออยู่อำเภออยู่จังหวัดอะไรนะ
1: อยู่ศรีสะเกษ
0: ศรีสะเกษตอนนั้นอยู่ศรีสะเกษไหมหรืออยู่ที่ไหน
1: แถวภูขันนี่แหละ
0: อ๋อนะฮะแล้ววันนี้เมามากหรือเมาน้อย
1: เมาน้อย
0: ฟังเสียงนี่ไม่น่าน้อยเด้อนะฮะนะฮะขอเพลงอะไรบอกมา
1: ให้เธอเกลียดฉันทุกลมหายใจ
0: ให้เธอเกลียดฉันเหรอเพลงใครอ่ะ
1: องอามไง
0: อ๋อเพลงยุคเก้า
1: ไม่ได้เหรอ
0: ยุคเก้าศูนย์เออนะครับเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยว
1: เดี๋ยวโดนเน้นให้
0: เอาตัง
1: ออกแล้ว
0: ตังกับยูทูบออกเลยใช่ไหมโดทั้งทีโดให้มันสมชื่อ SRJ หน่อยนะอย่าไปโดทีละเล็กทีละน้อยนะ
1: โอเคโอเค
0: เดี๋ยวเปิดให้นะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับเมาเหล้า SRJ เมาเบียร์นะดูสิดูภาพหน้าจอเห็นปะมันดูมันยกสดช้างสินะฮะอันนี้ยกในตอนไลฟ์สดเลยนะอันนี้คือตอนมันไลฟ์สดใน TikTok นะฮะ SRJ นี่นะไลฟ์ใน TikTok ดิเจก็แคปเอาไว้นะเก็บว่าเดี๋ยวมันโดนแกงแน่แต่ SRJ นะฮะดูยกนะตายไม่สนวันพระวันเจ้าอะไรสักอย่างนะแม่หนูมิเตอร์ครับดาวในใจนะครับเดี๋ยวมีฝนรินในเมืองหลวงแล้วก็ของพี่แสวงชัยด้วยนะครับ16 16 16เดี๋ยวเข้ามาเล่าเรื่องหลอนกันเนาะนี่มีเรื่องเปรตไหมฟังด้วยเปรตพระบวชใหม่กับเปรต

ใจจากหนุ่มมิเตอร์นะครับที่เอ็มอรัญญวาสีฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นดวงดาวในใจพี่เอ็มบอกว่าวันนี้วันพระนะครับก่อนจะหมดวันพระก่อนจะเป็นประเพณีชิงเปรตประเพณีเป็นนะคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันนะสำหรับ SRJ Music นะฮะกว่าจะรู้ตัวนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นหนึ่งไม่มีสองนะครับใครอย่าประมาทนะองค์ศาสดาแท้ท่านว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมนะฮะสวากขาธรรมทรงตรัสไว้ชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิของธรรมแล้วทุกขั้นทุกภูมิของกรรมว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะครับใครอย่าประมาทนะเรื่องกรรมท่านจึงสอนเอาไว้นะครับกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นดีเป็นชั่วต่างกันนะครับเพราะนั้นทำกรรมอย่างไรไว้ก็จะได้รับกรรมเยี่ยงนั้นนะฮะพระมหาบัวลุงตามหาบัวนะฮะได้แสดงธรรมเทศนาไว้นะฮะครับสาธุนะฮะสาธุนะครับมาขอเปิดเพลงต่อยสักเพลงมาเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าเรื่องหลอนกันนะครับวันนี้ฝนตกในหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยในหลายพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกใช่ไหมได้ 2-3 วันแล้วน้ำท่วมกันระนาวทีเดียวนะฮะฝนรินในเมืองหลวงครับไผ่พงศธรขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเพลงโอชินด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้เธอเกลียดฉันแล้วมาฟังเรื่องหลอนกันคืนนี้

นี่คือเพลงของไอ้ไผ่พงศธรนะครับชื่อเพลงว่าฝนรินในเมืองหลวงฟ้าจะทองก็นาจะทองหลับยังตะกี้เห็นยิงเบอร์เข้ามานะฮะอย่าทองอย่าทองนะจ๊ะนะครับส่งมาในชั่วโมงนี้เลยกับ DJ ที่ BP Radio นะครับในคืนนี้เลยนะฮะโอ้โห SRJ นะฮะบอกว่ารายได้จาก YouTube นี่ดีทีเดียวนะฮะแปลงมาเป็นเงินไทยสินะฮะนี่สุดยอดเลยนะฮะอย่างไรแล้วก็อย่าลืมฝากทุกท่านที่จะวินด้วยกันละกันนะครับมีเพลงอะไรนะของโอชินเหรอฮะมันเป็นเพลงอะไรลูกทุ่งเหรออันนี้หรอใช่ไหมลาแล้วความลาสรรหาเพลงมาเปิดนะมาเปิดก็เปิดมาโฮชินนะครับชื่อเพลงว่า16 16 16นะครับแล้วก็เดี๋ยวจบโฮชินตัวนี้แล้วดีเจจะเปิดเพลงของSRJให้ฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเปรตกันเรื่องเปรตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้มีเรื่องหลอนๆจากทางบ้านมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเนาะคุณพี่เอฟอรันวาสีด้วยกับเรื่องราวของธรรมะดีๆนะฮะกับธรรมทานจากหลวงตามหาโบวัดป่าบ้านตาดนะครับมาขอรู้ทุกอีกหนึ่งเพลงกันละกันในช่วงนี้นะครับขอมาจากพี่แสวงชัยเพลงนี้นะครับ

สรรหาเพลงมาที่เจเปิดจริงๆเลยนะฮะเพลงนี้ไม่เคยฟังเลยเนี่ยเพลงนี้นะฮะ16นี่คืออะไรฮะปุ๋ยละฮะปุ๋ยตากระต่ายละฮะบำรุงรากดินนะฮะแล้วครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะทักทายทศพลด้วยกันละกันนะฮะนะตาฟานด้วยนะฮะเมื่อกี้ SRJ ป SRJ บอกว่าขอเพลงของอาร์มซีโรด1เพลงครับอาร์มที่ร้องเพลงโต้รุ่งมาก่อนไงให้เธอเกลียดฉันเพลงดังยุค90เลยนะฮะมาเลยฟังในช่วงนี้ครับนะ

็นหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับที่ SRJ ขอมาว่าชอบมากเพลงนี้ใช่ไหมพี่ป้อชอบมากเลยตอนนี้ป้อกำลังนั่งอยู่หน้าคอมนะฮะแล้วก็นั่งดดจิบเครื่องดื่มไปด้วยแหมวันนี้ไม่ปิดไฟหรือป้อฮะเปิดไฟสว่างทีเดียวส่งภาพบรรยากาศที่ห้องมานะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนะตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก16นาทีมาละช่วงนี้เราจะพักเพลงก่อนสักครู่นะทักทายหม้อชาบูแล้วกันนะชาบูหม้อมาแล้วนะฮะชาบูหม้อมาแล้วพระชาบูหม้อเห็น SRJ ยกเบียร์ป่ะเห็นป่ะยกซดเห็นป่ะเขาบอกว่าเบียร์อื่นไม่อร่อยเท่าเบียร์ช้างมันจิ๊ดจ๊าดสะใจมากๆเลยจิ๊ดจ๊าดจิ๊ดจ๊าดมากๆเลยนะครับมาช่วงนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีกันมิ้นมาได้เรื่องผีพอดีเลยวันนี้ทางภาคเหนือย้ำอีกรอบนะครับเขาบอกว่าเป็นประเพณีปล่อยผีปล่อยเปรตนะปล่อยผีปล่อยเปรตออกมานะครับทางใต้เขาเรียกว่าชิงเปรตใช่ไหมฮะอีสานเขาเรียกว่าประเพณีบุญข้าวประดับดินใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นความเชื่อว่าโลกของดวงวิญญาณเนี่ยเขาจะปล่อยดวงวิญญาณของญาติพี่น้องหรือว่าคนที่ดวงตายไปแล้วฮะดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเปรตก็ดีที่เป็นผีสัมภเวสีต่างๆจะมารับบุญกุศลต่างๆคุณผู้ฟัง

0: จะมารับบุญกุศลต่างๆนะครับซึ่งเขามีความเชื่อกันนะครับจะมีการทำบุญต่างๆมากมายนะครับเนาะดาครัวหรือยังเชียงใหม่นิวลงเอาไว้พี่เลิฟว่าดาครัวหรือยังวะดาครัวหรือยังนะฮะประเพณี12เปง15ค่ำเดือน12ครับวันนรกดับครับปล่อยผีปล่อยเปรตจากนรกสู่โลกมนุษย์นะครับตามความเชื่อของคนเหนือชาวล้านนาจะพากันไปทำบุญใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนะฮะญาติพี่น้องที่ล่วงลับเปิดทางให้มารับบุญกุศลต่างๆนานามากมายงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวหลอนกันดีกว่าช่วงนี้นะฮะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ครับก่อนจะฟังเรื่องหลอนกันช่วงนี้ฝากทรูดีแท็กกันก่อนกันแล้วกันฮะสปอนเซอร์ใจดีของเราในช่วงเวลานี้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศโกทาเวลที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทาเวลจาก True Dtac
0: จะมีว่ามันนี่แม่ห่อข้าวต้มวันค่ำนะฮะห่อวันค่ำนี่คืออย่างไรห่อมันนักเกินกับว่าจะไรฮะมันเยอะเกินหรือเปล่าห่อวันค่ำคืนหุ่งวะนะฮะทูดีแท็กนะครับยังคงดูแลคุณผู้ฟังอย่างดีไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องนะครับสัญญาณยังคงต่อเนื่องนะครับเพื่อให้การใช้งานได้อย่างเต็มที่และก็เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์น้ำท่วมหรือสถานการณ์ฝนตกแบบนี้ในส่วนภาคกลางครับเรื่องราวของไอ้ดราม่าน้ำท่วมน้ำขังนะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนเหมือนกันแต่เขาช้าไปหน่อยคือลักษณะของเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นราชการคุณผู้ฟังมันจะต้องแบบให้มันชัวร์ก่อนนะก่อนจะมีการเตือนแต่ถ้าเป็นในพวกของเอกชนหรือตามเพจต่างๆเนี่ยมันก็จะเตือนไวหน่อยเตือนไวแต่ว่าการเตือนไวบางครั้งบางทีก็ใช้คำแรงกันไปอย่างเช่นเตือนอีก90ชั่วโมงนะน้ำจะท่วมจมมิดหัวจะตายเกลื่อนอะไรเงี้ยครับงั้นคำศัพท์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะใช้เรียกว่าคำแรงเกินไปหลายราชการเขาก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะแฮปปี้เท่าไหร่ที่เป็นข่าวดราม่าวันก่อนนะฮะแต่ว่าโอเคเตือนก็ยังดีกว่าไม่เตือนนะเนาะเตือนเรื่องราวของฝนฟ้าต่างๆนะฮะเตือนก็ยังดีกว่าไม่เตือนนะฮะมีภาพที่พี่เฟิร์สส่งภาพมานะครับเป็นภาพของรถคันหนึ่งนะฮะหัวทิ่มลงน้ำเลยเดียวไม่รู้ไปขับอีท่าไหนนะฮะโอ้โหนี่สูญเสียหายเลยนะฮะขับไปแล้วก็เหมือนกับทั้งหน้ามันเป็นแบบเหมือนกับทางมันยุบลงอะฮะเหมือนกับมันเป็นโพรงน้ำฮะแล้วก็รถเข้าไปแล้วก็ปุ๊บลงไปเลยเอาไอ้ห้องเครื่องนะจมลงไปข้างในแล้วก็ข้างล่างล้อชี้ขึ้นฟ้าเลยนะฮะน่าจะโชคดีที่ออกมาหนีไม่ได้ทันนะอันนี้เป็นที่เมืองปราการสมุทรปราการนะครับโอ้โหต้องบอกว่าฝนมาครั้งนี้นี่ทั้งบ้านพังนะฮะทั้งรถพังกันมากมายทีเดียวมีเสียหายกันหลายที่หลายทางทีเดียวนะครับอย่างไรแล้วก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะฮะฝนตกสะสมนานถึงแม้ตกไม่มากมันก็ทำให้เกิดความเสียหายน้ำท่วมขังได้เหมือนกันถ้าเป็นภาคเหนือนี่คือมันจะมีลักษณะของดินสไลด์นะดินสไลด์เลยทีเดียวนะฮะมันก็เตือนภัยกันด้วยกันละกันเนาะแต่แจ้งเตือนยังไงก็ดีกว่าไม่เตือนนะครับเนาะแต่ว่ามันแต่ว่าอาจจะใช้คำแรงเกินไปทำให้คนตื่นตระหนกกันได้เพราะว่ามันจะเป็นโซนในโซนของภาคกลางนะครับนะฮะมีรถจมน้ำนะครับมีบ้านจมน้ำหลายที่มีการแชร์ในออนไลน์กันนะฮะพี่เฟิร์สส่งภาพมันมีรถแบ็คโฮจมน้ำด้วยนะฮะก็เสียหายกันไปหลายที่หลายทางนะครับเพราะว่าไม่ทันตั้งตัวกันว่ามันจะมาเยอะอะไรเงี้ยนะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าอีกเพลงอีกแล้วดีเจนะครับก็เนี่ยก็จะเล่าเรื่องผีแล้วเรื่องผีนะฮะมีคนก็เล่าข่าวอีกนะฮะเดี๋ยวจะขออันนี้ที่จันทบุรีนะฮะรถไปโคจมน้ำนะครับเนาะงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะเพลงนี้ล็อกไปป่ะเอาวิวอดีกว่ามาหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องต่อให้ฟ

ธนาหนุ่มครับจะเพิ่งหลับสิธนาหนุ่มมาจะเล่าเรื่องผีละมาพี่เฟิร์สส่งภาพมาว่าโอ้โหทางภาคตะวันออกน้ำท่วมเยอะมากเลยครับดีเจวินพี่เฟิร์สเนี่ยอยู่ชลบุรีนะฮะอยู่ในพื้นที่เลยเหมือนมะคุงอ่ะแต่ว่าเขาจะอยู่ในที่ที่แบบเจอแบบฝนตกอ่ะฮะแต่มะคุงอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมมะคุงก็เลยไม่ได้สัมผัสถึงฝนตกข้างนอกใช่ไหมฮะเมื่อกี้ส่งภาพมานะฮะบางพื้นที่รู้อยู่ว่าน้ำท่วมแต่ดันทุรังยังปลูกทุเรียนอยู่นะก็จะตายไปนะฮะอะไรเรื่องจริงเลยนะฮะหลายๆที่ที่รู้ว่าทุกๆปีมันจะท่วมอย่างอยุธยาบ้านป้าเอ๋ยอ่ะรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันมาทุกปีจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้แปลกเลยนะที่ว่าน้ำจะท่วมเพราะว่าทุกๆปีมันก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมาช่วงไหนแค่นั้นเองเออนะที่เขาเป็นการเตือนกันนะฮะก็ยังปลูกทุเรียนกันอยู่เมื่อกี้พี่เฟิร์สส่งภาพมาเป็นสวนทุเรียนจมน้ำเลยเขาบอกถ้าจมแบบนี้นี่คือตายแน่นอนนะฮะเพราะว่าทุเรียนมันไม่ชอบน้ำถ้ายังแช่ไว้อยู่ 3-4-5 วันรับรองเน่าตายแน่นอนสำหรับในส่วนของทุเรียนนะฮะเพราะทุเรียนไม่ชอบแช่น้ำเออนะฮะจันทบุรีมีคอสะพานขาดด้วยนะฮะในคราบอย่างไรแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยกันแล้วกันนะฮะตอนนี้มันจะค่อยเบาลงนะพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเบาแล้วพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเบาแล้วมันแช่มาได้3วันแล้วนะฮะสรุปในส่วนของฝนมันไม่เยอะแต่มันตกต่อเนื่องคุณผู้ฟังมันไม่เยอะแต่มันตกต่อเนื่องมันแช่ทิ้งไว้นะฮะนะครับมาเอาเรือไปพายกันดีกว่ามั้ยเอาเรือไปพายกันดีกว่ามิ้นห้ามหลับนะในวันนี้มีภาพเซอร์ไพรส์มิ้นหนึ่งภาพนะฮะล่าสุดมิ้นส่งภาพมานะครับเป็นภาพที่มิ้นไปเที่ยวมาจะขึ้นภาพหน้าจอให้เดี๋ยวรอแล้วให้จบเรื่องผีก่อนนะครับเราเปลี่ยนหมดอารมณ์กันดีกว่ามาเมื่อกี้รักติดไซเรนใช่ไหมดิฉันขอกลับมาเรื่องราวของเรื่องหลอนกันดีกว่านะจ๊ะมาสาวหลอนมาแล้วนะฮะ

วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตมาฝากเพื่อนฟังอย่างที่บอกไปว่าทางภาคเหนือเขาเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ปล่อยผีปล่อยเปรตออกมาวันนรกดับนะฮะปล่อยเปรตจากนรกสู่โลกมนุษย์นะครับตามความเชื่อของคนภาคเหนือเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณที่อยู่ในภพภูมิอื่นนะฮะจะมีการเปิดที่เปิดทางนะฮะดวงวิญญาณหลายคนเคยมีบาปมีกรรมตายไปเป็นเปรตนะครับตายไปเป็นเปรตนะฮะเสียชีวิตไปเป็นเปรตนะครับหลายคนนึกถึงเปรตก็คือจริงๆแล้วเปรตเนี่ยไม่ใช่ตัวสูงเสมอไปนะฮะคุณได้ฟังใช่ไหมว่าดิจวินดูรายการผีต่างๆที่เขาไปถ่ายทำและเชื่อว่าเป็นวิญญาณเนี่ยเปรตมีหลายแบบมากนะจริงๆแล้วสัมภเวสีสีดำนั่นคือเปรตแล้วเพราะเขายังไม่สามารถไปเกิดได้เขายังมีกรรมอยู่มากมายบางดวงวิญญาณมาเป็นกลุ่มควันก็มีบางดวงวิญญาณมาเป็นร่างดำๆลอยเข้ามาบางดวงวิญญาณมาเหมือนลักษณะของผ้าพลิ้วๆสีดำๆก็มีเหมือนกันที่จะนิยามว่าเหล่านี้ที่เล่ามาเนี่ยเป็นเปรตหมดเลยจะเป็นเงาดำเงาต่างๆแต่ว่าถ้าเงาขาวนี่ไม่แน่ใจนะถ้าเงาขาวอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่อาจจะมีบุญอยู่เพราะว่าเงาขาวที่ได้จะวินดูในรายการผีต่างๆเนี่ยนะส่วนมากจะเจอในสุสานแล้วก็เจอในที่ที่เชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นได้รับบุญนะจากญาติพี่น้องนะครับแต่ดวงวิญญาณสีดำเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเปรตละมั้งนะเพราะว่าร่างกายของเขาที่มาลักษณะแบบนั้นเหมือนภาพที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะฮะนะฮะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เล่าเอาไว้นะครับของชายคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเล่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเขาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนย้ำว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับบางเรื่องบางราวเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นการธรรมะสอนใจก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ถูกเล่าเอาไว้นะครับในรายการพี่ป๋องเช่นเคยครับย้อนกลับไปสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กอายุนะยังเป็นสามเณรอยู่ฮะได้มีกิจกรรมทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันทุกประมาณสักช่วงเมษายนสมัยก่อนเด็กยุคเจนเบต้าอัลฟาเจนซีสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีมือถือเนาะเวลามีกิจกรรมเวลาปิดพักฤดูร้อนก็จะมีการไปบวชเนรกันก็จะมีการชักชวนกลุ่มเพื่อนๆนะฮะเด็กวัยด้วยกันนะฮะเด็ก13 14 15เงี้ยนะฮะ13 14อ่ะไปบวชที่วัดนะฮะเป็นวัดทางภาคเหนือนะครับเด็กคนนี้สมมติเนาะสมมติว่าชื่ออะไรดีชื่อเอาชื่อง่ายๆกันเนาะสมมติแล้วกันว่าชื่อคุณ A แล้วกันเนาะคุณ A เนี่ยก็ชวนเพื่อนคุณ A B C นะ3คนนะฮะไปบวชกันที่วัดหนึ่งครับเป็นวัดทางภาคเหนือที่นี่ก็จะมีสามเณรและมีพระซึ่งเป็นคนเหนืออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสามเณรที่เป็นไทยใหญ่ด้วยเป็นคนพม่าด้วยอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็จะมีการบวชเนรกันทุกปีก็จะมีสามเณรประมาณ 20-30 รูปมาบวชกันนะครับเด็กสมัยก่อนเขายังคิดบวชเนรกันอยู่แต่ปัจจุบันนี้หายากหน่อยนะครับหายากละนะฮะก็แน่นอนก็มีพิธีอะไรต่างๆตามแบบฉบับนะก็มีญาติพี่น้องมาทำพิธีบวชเนรกันตามความเหมาะสมนะครับเนาะทีนี้ในช่วงนั้นนะสามเณรเอเนี่ยคุณยายเขาเพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโรคชราด้วยคนเฒ่านะฮะเสียชีวิตไปก็เลยไม่สามารถร่วมได้ก็มีพ่อแม่มีญาติพี่น้องมาร่วมบุญร่วมกิจกรรมต่างๆกันหลังจากเสร็จสิ้นทำพิธีอะไรเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่วัดกันเขาว่ากันว่าเนนก็ดีหรือว่าพระบวชใหม่นะครับดวงวิญญาณหรือผีจะชอบมากๆเลยเพราะว่ายังเป็นช่วงบริสุทธิ์นะยังเป็นช่วงที่ไม่มีการทำกรรมใดๆพระเหล่านี้หรือว่าในเหล่านี้จะมีบุญมากถ้าตั้งใจปฏิบัติศีลถือศีลธรรมต่างๆนะครับในคืนนั้นนะฮะสามเณรเอก็นอนห้องนอนจะเป็นกุฏิ2ชั้นนะครับนอนด้วยกันเนื่องจากว่าเป็นเด็กเนาะก็นอนด้วยกันเยอะหน่อย5รูป5คนทีเดียวนอนด้วยกันนะครับเป็นเด็กนะครับก็นอนด้วยกันมีทั้งสามเณรที่มีอยู่แล้วแล้วก็สามเณรใหม่ก็จะมีการแบ่งนะฮะกุฏิจะมี2ชั้นนะครับที่ชั้นบนกับชั้นล่างนะครับในค่ำคืนนั้นสามเณรเอก็นอนตอนนั้นก็ยังไม่ได้กลัวผีใดๆก็ยังทำตัวปกติอยู่ตรงจุดที่สามเณรนอนเอนอนนะครับจะเป็นหน้าต่างมันจริงหน้าต่างรอบเลยนะตรงนั้นหน้าต่างก็จะมีมุงลวดกั้นเอาไว้อยู่แต่ว่าเผอิญมุงลวดที่อยู่บริเวณศีรษะของสามเณรเอนั้นมันขาดเป็นรูโหว่ใหญ่เลยนะครับและยังไม่พอนะฮะหน้าต่างด้านหลังเนี่ยนะครับยังปิดได้ไม่มิดด้วยนะครับจะมีไม่สามารถปิดได้เหมือนกับประมาณว่ามันเก่าแล้วมันเนี่ยนะครับนอนตรงนั้นพอดีนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนแรกก็นอนปกติกันด้วยความเป็นเด็กกันเนาะก็เสียงดังเอไอวีวายก็โดนรุ่นพี่ที่เป็นพระว่าสามเณรเสียงดังหลับได้แล้วนะก็จะมีพระมาเดินตรวจตราแล้วก็นอนนะก็ธรรมดาทำกิจวัตรประจำวันตื่นเช้ามาก็ทำวัดนะครับแล้วก็ตอนเช้าจะมี1วันนะครับที่จะมีกิจกรรมเนี่ยจะไปบิณฑบาตที่ในหมู่บ้านด้วยเพื่อญาติพี่น้องได้ใส่บาตรอะไรประมาณนั้นนะครับสามเณรเอในตอนที่เป็นเด็กนะตอนนี้เขาโตแล้ว20แล้วเขาเล่าให้ฟังว่านี่คืนนั้นนะครับเป็นคืนต่อมาแล้วน่าจะเป็นคืนที่3หรือ4แล้วนะครับ
น่าจะเป็นวันพระด้วยเพราะพระจันทร์เต็มดวงสวยมากๆเลยนะครับในขณะที่ตัวเองกำลังนอนอยู่ในจุดที่มุงลวดมันเป็นรูโหว่นะฮะแล้วก็ข้างนอกก็จะมองเห็นแสงพระจันทร์ที่สว่างจ้ามากๆเลยนะฮะสามเณรเอมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมีเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนที่อยู่บริเวณกุฏิด้านหลังเป็นลักษณะของแท่งๆยาวๆแท่งๆยาวๆนะฮะทำไมถึงรู้ใช่ไหมฮะตอนแรกมันเป็นเงาก่อนพระจันทร์มันแรงมากจนกระทั่งส่องเข้ามาถึงในกุฏิได้นะครับเขาเห็นเป็นเหมือนอะไรบางอย่างลับไปลับมาเหมือนเดินไปเดินมานะข้างหลังกุฏิฮะแล้วแสงสะท้อนจันทร์มันก็แบบมีการตัดไปเป็นช่วงแบบนี้เขาก็เลยใช้ง่าหน้าดังแขนไปมองดูข้างหลังแต่เพื่อนๆเนรคนอื่นหลับหมดแล้วนะครับเขาเห็นเป็นอะไรสักอย่างแท่งๆตอนแรกเข้าใจว่าเป็นต้นไม้ต้นยูคาลิปตัสหรือเปล่าทำไมมันสูงจังนะฮะนะเคลื่อนที่ไปโบกซ้ายโบกขวาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าลักษณะคือเหมือนกับไม้เห็นนะฮะเพราะว่าเงามันสะท้อนเข้ามาในห้องชัดมากเขาเอ๊ะแปลกๆเลยเว้ยนะฮะเริ่มกลัวแล้วตอนนั้นก็นึกถึงว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเปรตหรือเปล่าหรือเป็นเปรตหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่เชื่อนะฮะก็เลยพยายามใช้สายตาจ้องออกไปลักษณะที่เห็นเนี่ยนะครับมันเป็นแท่งยาวๆแล้วก็เหมือนกับโยกไปโยกมานะฮะโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายปัดไปปัดมาแล้วก็ข้างหลังจะเป็นดวงจันทร์ที่มันสะท้อนอยู่เขาตกใจมากเลยนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละแบบนี้ไม่ใช่ต้นไม้แล้วเพราะมันไม่มีกิ่งก้านใบนะฮะก็เลยพยายามเอื้อมมือที่จะไปปิดหน้าต่างแต่อย่างที่บอกไปหน้าต่างปิดไม่ได้อีกนะหน้าต่างเป็นลักษณะของหน้าต่างเก่าที่มันปิดไม่สนิทนะยังไงมันก็เห็นมันจะเป็นรูมันจะเป็นแบบมันปิดไม่มีหน้านึกภาพหรอกนะฮะเขาพยายามจะใช้มือดันเข้ามายังก็ปิดไม่ได้ในจังหวะที่กำลังเอ้าไม่เป็นไรเว้ยข่มตานอนแล้วกันนะฮะเขาพยายามจะเลื่อนตัวเองนะครับเพื่อที่จะย้ายที่นอนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งในเพื่อนที่เป็นเนนอีกนะฮะในจังหวะนั้นนะครับหน้าต่างค่อยๆแง้มออกเพาะเข้ามานะฮะแง้มออกไหลวุบเขาตกใจมากเลยนะฮะหันไปมองไม่มีอะไรแต่หน้าต่างถูกดึงออกนะถูกดึงให้มันกว้างขึ้นนะเขาก็ยิ่งตกใจสิฮะพี่ตกใจก็เริ่มมีการร้องด้วยความเป็นเด็กอ่ะก็กลัวนะทีนี้เพื่อนเริ่มตื่นกันนะเพื่อนเริ่มตื่นแล้วก็จะมีเนรรุ่นพี่ที่อยู่ว่าสามเณรเอทำอะไรอยู่นะฮะในจังหวะที่เขาบอกว่าสามเณรเอทำอะไรอยู่นะฮะหน้าต่างที่เปิดอยู่ก็ดันกลับปั้งนะเดินดันกลับทันทีเลยเขาตกใจมากแต่ณจังหวะนั้นนะสามเณรรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่ก็คิดว่าสามเณรเอทำอะไรปิดเปิดหน้าต่างก็เลยโดนดุสามเณรเอหลับได้แล้วทำอะไรอยู่ทำไมไม่หลับไม่นอนนะสามเณรเอตกใจมากใครมันมาทำนะทั้งที่อยู่กุฏิชั้น2นะก็เลยพยายามข่มตานอนแล้วตอนนั้นเขาก็ย้ายที่แล้วดันเพื่อนอีกคนไปอยู่ข้างๆเพื่อนก็ไม่หลับไม่รู้เพราะเพื่อนหลับอยู่นะครับก็เลยหลับแล้วก็หลับไปตรงไหนไม่รู้ก็เก็บความสงสัยจนทั้งเช้ามาก็ยังเก็บความสงสัยเช้ามาเดินวนออกไปที่ข้างหลังไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะฮะเป็นที่โล่งๆเลยก็ขนลุกสิฮะก็เลยเก็บเรื่องนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะฮะก็ไม่มีอะไรก็ปฏิบัติกิจของพระของเนรปกติไปทำวัดเช้ากิจกรรมต่างๆนานาเหมือนเดิมก็วนกันไปนะปกติก็คือมีกิจวัตรประจำวันนะครับก็กระทั่งมันวนมาอีกรอบหนึ่งวันพระวนมาอีกรอบหนึ่งสามเณรเอกกลัวมากรอด้วยความจะว่ารอบนี้วันพระในสัปดาห์นี้จะเจออะไรหรือเปล่านะครับในคืนนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะเขาแรกที่นอนกันละเขาไม่นอนในที่ที่อยู่หน้าต่างที่มันอันนั้นแหละนะฮะก็เหมือนเดิมในช่วงที่กำลังนอนกลางคืนดึกๆนะครับในคืนนั้นนะครับมีความฝันนะอยู่ดีก็ฝันขึ้นมาฝันว่าคุณยายตัวเองนะมาเคาะห้องก๊อกก๊อกก๊อกนะครับในฝันนะครับแล้วมาทักหาสามเณรเอยายมาหานะลูกเนี่ยแล้วก็ในความฝันสามเณรเอก็บอกว่าจำได้ในเสียงของยายเนี่ยนะก็เลยวิ่งไปเปิดประตูพอวิ่งไปเปิดประตูปั๊บเปิดปั้งอุ้ยยายหายไปไหนยายหายไปไหนนี่ในฝันนะยายหายไปไหนหันซ้ายหันขวาเอ้ายายอยู่ไหนนะปรากฏว่าพอเปิดปั๊บเงียบนะฮะในความฝันนะแล้วเป็นกลางคืนด้วยนะฮะแต่ในช่วงที่สามเณรเอกำลังมองอยู่ปรากฏว่านี่ในฝันนะฮะเขามองเห็นเท้าคู่หนึ่งนะฮะสูงมากเลยนะฮะยืนอยู่นะตรงด้านหน้ากุฏินะฮะแล้วเขาค่อยๆแหงไปมองนี่ในฝันนะฮะฝันมองเขาบอกว่าเขาเห็นเปรตตัวหนึ่งสูงมากๆตัวดำปรี๊ดเลยนะฮะเขาก็ร้องกรี๊ดวิ่งเข้ามานะครับมันนอนนะครับว่าเฮ้ยเปรตนะฮะแล้วเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาบอกว่าโอ้โหเหงื่อแตกพลักเลยทีเดียวเหงื่อแตกพลักทีเดียวนะเหงื่อแตกแบบหนักมากเลยเฮ้ยเราฝันอะไรเนี่ยนะฮะ
ลุกขึ้นมานะฮะด้วยความเป็นเด็กเนาะก็เริ่มงอแงแล้วแล้วทีนี้ตัวของพระพี่เลี้ยงนะฮะที่อยู่ข้างๆนะฮะเนนพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆก็เริ่มสังเกตอาการแปลกๆของสามเณรเอก็เลยว่าเป็นอะไรเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะฮะก็เลยลุกมาเปิดไฟเป็นอะไรฝันร้ายหรอสามเณรนะฮะฝันร้ายสามเณรเอก็เลยเล่าเรื่องราวว่าเนี่ยฝันแบบเนี้ยนะฝันแบบเนี้ยครับฝันว่ามีตอนแรกมียายมาเคาะพอเปิดมาปั๊บเป็นเปรตตกใจมากๆเลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าอะไรยังไงแบบไหนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนเปิดไฟก็ได้บอกเพื่อนอ่ะเปิดไฟก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าท่านหลับแล้วเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงจะปิดไฟให้ประมาณนี้นะเนนพี่เลี้ยงจะปิดไฟให้นะฮะก็เลยผ่านสักพักสามเณรเอก็เริ่มใจชื้นขึ้นก็เลยปิดไฟแล้วก็นอนนะฮะปรากฏว่าเช้ามารอบนี้สามเณรเอไม่กล้าตื่นและกลัวนะครับไม่กล้าตื่นเพราะต้องทำวัดเช้าฮะก็เลยพระพี่เลี้ยงก็เลยปล่อยให้นอนอยู่ที่ห้องนะฮะให้นอนหลับนะครับให้นอนพักผ่อนไปนะครับทีนี้พอจบปึ้งนะฮะครบรอบการบวชสามเณรพระฤาษีนะครับสามเณรเอยังจดจำเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีพอมีการศึกต่างๆแล้วทำพิธีแล้วนะก็เลยเอาเรื่องราวเหล่านี้นะฮะไปเล่าให้ทางบ้านฟังไปเล่าให้พ่อให้แม่ตัวเองฟังว่าเนี่ยเจอแบบนี้เจอเปรตมายืนอยู่ก่อนตอนแรกนะที่ข้างหลังกุฏินะฮะแล้วก็ฝันว่ามีคุณย่ามาหาคุณยายมาหานะครับต่างๆนานาแต่นี่พ่อแม่ก็บอกว่าเอ้าแม่ก็เลยนิ่งไปพ่อแม่เลยนิ่งไปว่าเดี๋ยวเราทำบุญใหญ่กันไหมเราทำบุญให้คุณยายกันไหมนะฮะก็มาถึงบางอ้อตอนท้ายนะครับว่าตอนที่คุณยายฟังฮะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนี่เขาเล่าให้ฟังนะฮะเขาบอกว่าคุณยายเองเนี่ยเป็นคนชอบไปวัดมากๆเลยนะไปทำบุญตักบาตรที่วัดนะแต่ทุกๆครั้งที่คุณยายไปวัดนะฮะคุณฟังฮะเขาจะมีของติดไม้ติดมือกลับมาตลอดเลยเขาบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยมันแม่เล่าให้ฟังนะวันเนี้ยเนี่ยหลวงพ่อเขาเอานี้ให้แม่ด้วยวะเอาอะไรมาให้ยายเอาอะไรมาให้แม่นะยายนะเขาเอาถังแล้วก็ถาดมาให้มีครั้งเคยมีคือลักษณะคือของยายคือยายอ่ะขโมยของวัดกลับมาไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามนะครับมาถ้วยโถโอชามกะละมังเอ่ยต่างๆเพราะว่ายายเนี่ยมีกุญแจนะครับในส่วนของห้องโรงเก็บครัวยายจะขโมยของกลับมาตลอดเลยเคยมีของใหญ่สุดคือมีกระมังใหญ่มากเลยถังใส่น้ำใหญ่ในห้องน้ำอ่ะขนกลับมาได้ไงคุณฟังคิดดูนะฮะเอาใส่ในส่วนของไอ้สามล้อใส่กลับบ้านซึ่งของวัดหายตลอดเลยวัดก็เดือดร้อนว่าของวัดหายตลอดเลยไม่รู้หายไปไหนวัดก็เลยมีการเขียนชื่อติดว่าของวัดนี้นะทางภาคเหนือก็จะเขียนไว้แปลว่าชื่อวัดนั้นวัดนี้นะครับห้ามขโมยไงปรากฏว่าหายตลอดเลยนะแต่พอตายไปแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่านะดวงวิญญาณของคุณยายยังคงวนเวียนอยู่ในวัดแห่งนั้นเพราะจิตสุดท้ายของเขายังอยู่ที่นั่นแล้วเขาชอบอยู่ที่วัดว่ากันว่าอาจจะตายเป็นเปรตก็เป็นได้ทางบ้านก็เลยว่าโอ้สงสัยยังอยู่นะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจทำบุญใหญ่ให้ยายนะครับไปสู่ภูมิที่ดีแล้วก็พยายามอธิษฐานจิตว่าเออนะเกิดมาชาติหน้าอย่างไรอย่าไปทำลักษณะแบบนี้อีกนะครับอาจจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วก็เห็นว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเห็นหลานตัวเองเนี่ยไปบวชก็เลยพยายามเข้ามาหาเข้ามาขอบุญก็เป็นได้เหมือนกันก็เลยเป็นเรื่องราวของสามเณรเอที่จำได้ขึ้นใจเลยว่าย้อนกลับไปเกือบ20ปีที่แล้วตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่นะฮะยังจำเรื่องราวได้ดีเลยว่ามาให้เห็นเลยนะร่างดำๆแล้วก็มาเข้าฝันด้วยอาจจะเป็นคุณยายตัวเองแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครฝันหาแล้วอาจจะไปสู่พระภูมิที่ดีแล้วก็เป็นได้เหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องราวหลอนๆที่จะมาฝากพวกในชุดในวันนี้กับวันปล่อยผีปล่อยเปรตนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะคุณผู้ฟังนะพี่โอว่าสามเณรนอนในกัน5ภาพ5รูปพี่5รูปนะฮะไม่ใช่5ภาพนะอ้าวพี่สน S99 ถึงแล้วครับพี่สนครับถึงแล้วนะฮะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับพี่สนนะฮะถึงที่เมืองฉงชิ่งแล้วนะครับนะฮะพี่บอกว่าดีเจครับแบบนี้มีเยอะมากเลยครับดีเจตายกลายเป็นเปรตกันเยอะมากๆเลยจริงๆเปรตนะครับฟังครับไม่จำเป็นต้องตัวสูงตัวใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของตัวเล็กเป็นสัมภเวสีตัวเล็กๆเดินมีเยอะแยะพี่อย่างที่ดีเจเอาส่งภาพให้พี่เอ็มอรัญวาสีดูใช่ไหมฮะที่เป็นพระรูปหนึ่งที่เขาอยู่ในกุฏิไม่เขาอยู่ในห้องเก็บครัวโรงเก็บครัวใช่ไหมพี่เอ็มวันก่อนเนาะที่พี่เอ็มส่งที่ดีเจวินส่งคลิปให้ดูนะเอาของส่งไปโดยไม่รับอนุญาตนะครับพระสงฆ์เองก็เป็นสัมภเวสีเป็นเปรตได้หรือเปล่าพี่เอ็มอรัญวาสีวันก่อนที่พี่เอ็มดีเจส่งภาพให้ดูไปเป็นพระรูปหนึ่งนะฮะรายการก็ไปถ่ายในโรงเก็บของนะฮะแล้วปรากฏว่าเจอพระรูปนั้นนะยืนอยู่ยืนจริงๆเลยแล้วตัวดำและคุมผ้าเหลืองอยู่นะฮะคนไปถ่ายก็วิ่งเลยทีเดียวนะฮะยืนอยู่นะฮะพระเองก็มีโอกาสเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีได้เหมือนกันนะครับเนาะ
พี่ธนูบอกว่าดีใจครับตอนเด็กเนี่ยปุจจาห่อนึ่งมากินเป็นเปรตหรือเปล่าครับถ้าขอมาแล้วนี่ไม่น่าจะเป็นนะมั้งพี่นะอยู่ที่จิตของเรานะจิตของเราจิตเราบริสุทธิ์หรือเปล่าดีใจว่าสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่พระอะไรนะอยู่ที่จิตของเราถ้าเราขโมยของวัดมาด้วยความอยากได้อยากมีฮะอันนั้นแหละคือกิเลสละหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่แต่ถ้าเราอยากได้แล้วขอมาปุจจาพักหนึ่งเขาเรียกว่าปุจจาขอมานะฮะมันเป็นลักษณะของจิตของเราที่ว่าจิตเราขอแล้วนะเราขอกับพระถ้าพระมาอยู่เราขอด้วยจิตแล้วอยากจะได้เนี่ยแต่อย่าเอามาเยอะนะก็น่าจะได้อยู่มั้งนะฮะคนไทยคนเฒ่าคนไทยคนไทยคนไทยคนเฒ่าคนแก่ใช้ให้ไปเอาเนี่ยมีของกินวัดพี่หนูบอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยคนเฒ่าว่าโน้มไปเอาของกินไปเอาแกงวัดมาหน่อยสิแล้วตักมาหน่อยแล้วไงจะเป็นเปรตหรือเปล่านะอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะพี่เอ็มบอกว่าดีใจครับเป็นได้เหมือนกันจ้าพระก็เป็นเปรตได้เหมือนกันครับเห็นไหมมันอยู่ที่จิตของเขาว่าจิตเขาเป็นอย่างไรนะครับเนาะดูนะฮะโอเคโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของเปรตครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังหวังว่าน่าจะถูกใจกันสำหรับเรื่องนี้อย่างน้อยก็สอนใจได้เหมือนกันนะครับเนาะสอนใจได้เหมือนกันนะครับเนาะ

ไหนใครเคยขโมยของวัดอะไรหรือเปล่าเอามาเล่าให้ดีเจวินฟังหน่อยครับดีเจทันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องที่บางทีน้องไม่เข้าใครออกใครนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าบ้านอยู่ข้างวัดครับดีเจเพลงนี้หลอนมากเลยฮะหลอนมากๆเลยนะตาทีบอกว่าไปไม่ขโมยนะหลวงตาให้ใช้ไม่เอา

โอ้โหนี่คือเพลงที่หลอนมากๆเลยผวังจิตนะฮะเมื่อกี้เล่าเรื่องผีไปโบเต้โบเต้ได้ฟังป้าเรื่องเปรตนะฮะเป็นเรื่องราวของยายคนหนึ่งที่ขโมยของวัดนะครับแล้วก็ตายไปเป็นเปรตนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ลูกชายหลานชายเขาไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนก็เลยไปแสดงตัวให้เห็นว่ายายอยู่นี่นะเป็นร่างดำๆสูงๆนะครับหลังกุฏินะครับแล้วก็มาเข้าฝันหลานตัวเองด้วยว่ายายอยู่ที่นี่ฮะในฝันหลานเปิดประตูมาปั๊บเจอยายตัวสูงเป็นเปรตยืนอยู่ตกใจร้องไห้กรีดลั่นนะฮะเป็นสามเณรอยู่นะฮะเป็นเรื่องราวที่เอามาเล่านะฮะบางทีก็เป็นวิทยาทานเนาะนะครับเนาะพี่ไทยหนุ่มบอกว่าดีเจครับตอนเป็นเด็กเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปเตะบอลกับพระในวัดด้วยกับพระกับเนในวัดด้วยนะฮะตอนเป็นเด็กแล้วไปอาบน้ำในบ่อน้ำวัดด้วยจะเป็นเปรตไหมดีเจสมัยนั้นยังไม่มีน้ำประปาเลยที่อำเภอสันปะตองนะฮะดีเจว่ามันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่เจตนาของเรานะเจตนาของเราว่าถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไปจ้องจะไปคิดร้ายคิดลบกับทางวัดนะฮะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรผลลบอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำด้วยใจที่มันอันแบบอันเป็นด้านลบนะฮะต้องการจะขโมยหรือว่าจิตที่ไม่ดีอันนั้นนะโอกาสที่จะสูงที่จะเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีนะครับเนาะท่านหนุ่มบอกว่าดีเจครับน้ำบ่อลึกมากต้องใช้น้ำทุ่งโอ้ยน้ำทุ่งคันเก่ามากเลยพี่น้ำทุ่งนะพี่เลิฟครับรู้จักน้ำทุ่งไหมฮะน้ำทุ่งที่ตักน้ำอะที่เขาโยนลงไปฮะที่เขาใส่เชือกฮะภาษาการเรียกอะไรพี่เอ็มบรรลาสีน้ำทุ่งอะที่เขาเอามัดนะฮะเมื่อก่อนมันจะทำมาด้วยอะไรฮะบ้านดีเจทำมาด้วยถังทำมาด้วยกะละมังทำมาด้วยถังสีเก่าเนาะทำมาด้วยแกลอนเขาจะตัดครึ่งนะแล้วก็เอาเหมือนกับเอาเชือกมัดไว้แล้วมันจะมีราวที่จับที่ว่าที่จับนะแล้วก็เอาเครื่องลงไปในบ่อน้ำแล้วตักขึ้นมานะครับน้ำทุ่งอีกว่ะเมืองแต่เมืองว่าน้ำทุ่งนะฮะโปเต้น้ำทุ่งอ่ะนะครับก็ดีถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะอย่างที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ด้านลบอยู่ละแต่ว่าถ้าไม่บริสุทธิ์ใจนะฮะตั้งใจจะไปขโมยไปลักต่างๆนะเหมือนนี่ไงเหมือนยายป้าดาพวกนี้ไงดีเจว่ายายป้าดาพวกนี้นะตายไปเป็นเปรตทั้งแถบเลยนะใช่ไหมฮะพวกนี้มันเป็นพวกเปรตจริงๆนะเปรตที่ยังมีชีวิตอยู่ฮะเปรตที่มีชีวิตอยู่ยายป้าดาเนี่ยนะฮะที่เขาจะคิดเอาที่เอาทางของวัดนะฮะแค่คิดนะก็ติดลบแล้วแค่คิดก็จิตอกุศลแล้วและสุดท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็จะทำให้จิตของเขาไม่สงบนะฮะเมื่อเขาตายไปเขาจะคิดแค้นกับวัดวาอารามแล้วเขาก็จะวนอยู่ที่วัดเหมือนเดิมเหมือนเรื่องที่ลีจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ยายป้าที่ไปขโมยของวัดมานะฮะมันก็จะวนอยู่แค่นี้ก็จะกลายเป็นเปรตอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะยิ่งกับวัดที่เขามีการปฏิบัติดีไม่ได้มีการปฏิบัติในด้านลบด้วยนะฮะนะครับเนาะอันนี้คือว่าเป็นเปรตที่ยังมีชีวิตบนโลกใบนี้ยายป้าดาพวกนี้นะครับเนาะนะครับนะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะฮะดีใจครับมีคำถามอะไรเอ่ยมาฝากอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนถือศีลเมืองไทยเอาละอ่ะช่วยตอบหน่อยใครตอบได้บ้างคุ้นๆเด้อนะฮะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนถือศีลเมืองไทยเหมือนเคยได้ยินคนเล่าให้ตอนเป็นเด็กนะเหมือนเคยได้ยินนะเออนะฮะพี่เล่าว่าดีใจคำน้ำทุ่งนะส่วนมากเห็นที่ลำปางนะฮะลำปางมันจะมีเหรอฮะมันโปเต้หรอเอาถังเหล็กมาติดปลายไม้แล้วจุ่มลงไปในบ่อในน้ำทุ่งนะฮะเออประมาณนั้นละพี่ทางภาคกลางมีไหมครับมีไหมเอ่ยเออนะครับอ่ะมาขอเปิดหนึ่งเพลงดีกว่ามาอะไรเอ่ยที่ว่านั้นน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าที่มาจากจีนนี่จะว่าจะเป็นประทัดไหมประทัดป่ะเออพี่สนส่งภาพมาตอนนี้ถึงประเทศจีนแล้วคุณผู้ฟังครับส่งภาพไหมดูนะฮะนี่เครื่องกำลังแลนดิ้งลงนะฮะแลนดิ้งลงนี่ฟังนี่คุณผู้ฟังใช่ไหมว่าอันนี้เครื่องบินกำลังแลนดิ้งลงนะมินนะเครื่องบินกำลังลงแลนดิ้งนะครับนี่คุณฟังใช่ไหมพี่สนใช่ไหมดีเจวินนั่งจัดรายการแต่ทุ่มดีเจยังไม่ลุกจากเก้าอี้เลยพี่สนถึงเมืองจีนแล้วอะเมื่อกี้บอกว่าดิจิอาพิสนเดินทางปลอดภัยนะครับถึงเมืองฉงชิ่นแล้วดิจิยังไม่ได้ลุกจากเก้าอี้เลยลุกไปแป๊บเดียวเองนะฮะยังไม่ได้ไปไหนในห้องเลยพิสนถึงเมืองจีนแล้วคุณฟังคิดดูไวมากเลยนะฮะเมื่อกี้ยังอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วตอนนี้ถึงจีนแล้วนะฮะใช้เวลาประมาณวัน3ชั่วโมงประมาณตีว่า2ชั่วโมงครึ่งนึงกันเนาะโดยประมาณนะฮะเผื่อมันจะแลนดิ้งต่างๆนะฮะนี่นะฮะถึงแล้วนะครับสนามบินครับที่เมืองจีนว้าวกำลังเดินทางอยู่นะพิสนฟังดิจิอยู่ป่ะนะไม่รู้ว่ามีสัญญาณเน็ตเพราะว่าเปิดโรมมิ่งสัญญาณดีแทคแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวพิสนจะส่งภาพบรรยากาศมาดูนะครับนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงที่ยังค้างกันอยู่ดีกว่าในคืนนี้นะครับนะฮะหนึ่งเพลงเมื่อกี้ขอไว้นะฮะ

หนึ่งเพลงก็แล้วกันที่ฝากมาด้วยกันช่วงนี้คือคักกันนะจะได้ตาเปิดกันนะตอนนี้เที่ยงคืน56 นาทีตอนนี้ง่วงหรือยังฮะพี่โอจะหลับหรือยังฮะทายหนุ่มจะหลับยังทายหนุ่มพรุ่งนี้ทายหนุ่มตื่นสายได้ดีใช่ไหมทายหนุ่มมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องอันนั้นไหมอาจารย์อันนั้นไหมอาจารย์ลำพูนปะเงียบเลยเนาะไม่รู้เป็นไงบ้างนะฮะข่าวเรื่องนั้นนะฮะที่ไปแก้กรรมนะหายไปเลยทีเดียวนะฮะทุกคนมีกรรมของตัวเองนะฮะอยู่ที่ว่าจะแก้ได้หรือไม่เมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้ซายุริโมจิอยู่ไหมครับไปแล้วมั้งไม่น่าอยู่แล้วนะฮะโมจิซายุริอยู่ไหมฮะให้อยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะไม่อยู่เดี๋ยวจะข้ามเพลงไปละเอาขอเพลงก็มาถ้าจะไปแล้วแหละนะเพราะดึกขนาดนี้แล้วนะฮะก็ใกล้จะเข้าตีหนึ่งแล้วนะฮะก็ใกล้จะเข้าตีหนึ่งแล้วนะฮะท้ายหนุ่มส่งภาพมานะครับทำภาพ AI น้ำบ่อน้ำทุ่งน้ำบ่อนะฮะนี่ส่งภาพไปดูนะฮะนี่นะครับมิ้นกำลังกินอะไรอยู่มิ้นฮะนะกำลังกินข้าวอยู่มิ้นนะครับนะฮะวันนี้เป็นวันเข้าสวนเสาร์แล้วนะครับวันพรุ่งนี้กลางคืนไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้จัดรายการนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ที่จะไปจัดฟันนะจะไปใส่เหล็กดัดฟันก็ไม่รู้ว่าแน่ใจว่าวันจันทร์เสียงมันจะปกติไหมแต่ว่าถอนฟันยังไม่ได้ถอนนะฮะยังไม่ได้ถอนนะฮะยังไม่ได้ถอนเพราะว่ามันก็เลยไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าจะอันนี้จะเลยนะจะขุดหินปูนวันอาทิตย์นี้นัดเขานะฮะขุดหินปูนแล้วก็จะใส่เหล็กดัดฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรงว่าวันจันทร์กลับมาเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าเสียงมันจะไม่ชัดหรือเปล่ามิ้นไม่เคยดัดฟันเลยในชีวิตนี้นะฮะเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะตอนแรกกลัวว่าเขาจะมีการถอนฟันไม่ถอนนะฮะน่าจะถอนทีหลังอันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนเนาะเผื่ออะไรคนจะได้ไม่งงกันว่าทำไมที่จะเจอเสียงเปลี่ยนไปในวันจันทร์วันอังคารอะไรเงี้ยนะครับนะฮะมาขอเพลงวอนแฟนอะไรอ่ะวอนแฟนแสนปลื้มเพลงใครฮะวอนแฟนแสนปลื้มเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจุนขอล่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันก่อนก็แล้วกันก่อนจะเปิดเพลงผีบ้าผีบอพวกนี้นะฮะขอล่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันกันดีกว่านะครับทาง FM 90 MHz ทางบุญทริกด้วยที่ฟังกันอยู่นะครับขอบคุณ True Detect คุณผู้ฟังร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับร้านจะยาวเข้าต้น1บาทด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เช่นเคยนะแล้วก็นะฮะอย่าลืมกันแล้วกันเลือกซิมเบอร์ใหม่เบอร์สวยศูนย์บริการ True Detect ได้เลยนะฝากคุณผู้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวล่ำลาเลยก็แล้วกันสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปนะทนายหนุ่มหลายคนที่ฟังอยู่พี่โอ้นะฮะหลายๆคนที่ฟังอยู่ในแอปนะครับนะพี่แสวงชัยนะฮะหลายๆคนพี่ใหม่ก็ฟังในแอปอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็พี่จุ๋มหลายๆคนที่ฟังอยู่นะฮะพี่เฟิร์สด้วยนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายกับ BP Radio กันแล้วกันคืนนี้หลับฝันดีบ๊ายบาย

0: ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร็อพ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร็อพออนไลน์ได้24ชั่วโมง
1: ไม่

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

คุณกำลังฟัง BP Radio Online เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio